0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนในเช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวางกุลครับผมในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อานิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศไปจับตาดูประเด็นซีจิ้นผิงเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจบุกสหรัฐสัญญาณดีลใหญ่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสดใสกันแต่เช้าเลยทีเดียวมีคุณยุทธพงศ์นะคะบอกว่าพะเยา24องศาคุณชวรีจากเชียงรายก็บอกว่า24องศาเช่นกันนะคะคุณพลิดาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ต้นคุณน้ำหวานฟังทุกวันที่ศรีราชาค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยมีท่านหนึ่งที่ฟังจากออสเตรเลียด้วยนะคะที่เมืองเอ๊หายไปไหนแล้วข้อความดาร์วินหรือเปล่าคะ
2: อ๋อใช่ใช่ฮะดาร์วินครับคุณซีซ่าใช่ไหมคุณซีซ่าหวัง
1: ค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ครับผมส่วนทาง TikTok นี่เราก็เห็นหลายท่านเหมือนกันนะครับคุณอเล็กซ์นะครับคุณทักคุณหนุ่มใต้ใต้นครศรีนะครับคุณเอ็นดู928คุณวาซาบิคุณบิ๊ก1963แล้วก็คุณกู๊ดนะครับที่คุณทอมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราทาง TikTok ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะในช่วงนี้เรามาดูข่าวประเด็นนี้กันดีกว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบทานกาแฟดำกาแฟดำที่สกัดออกมาก็จะเรียกว่าเอสเปรสโซใช่ไหมคะเข้ม
2: ๆ
1: ผสมน้ำจึงเรียกว่าอเมริกาโน่เพราะว่าจะได้เหมือนกับไม่ได้เข้มมากนะจางๆหน่อยแล้วก็กินได้ทั้งวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าที่มาด้วยว่าทำไมถึงเรียกว่าอเมริกาโน่นะคะส่วนผสมนมผสมในรูปแบบอื่นเนี่ยก็จะทำให้เอสเปรสโซ่มันปรับเปลี่ยนไปเป็นกาแฟชื่อเรียกต่างๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วจัดกับพี่ต้นนั่นแหละที่ทางแคนาดาเขามีการติดป้ายใหญ่มากประมาณครึ่งสนามเทนนิสนะคะว่านี่คือ Lake Ontario Now and Always คือเป็นประเด็นนะที่ทางคุณทรัมป์ได้ระบุให้ผู้ประกอบการที่เขาดูแลพวกแมป GPS เนี่ยเปลี่ยนชื่อเลคอันนี้ให้เป็นLake America นะสักอย่างนะที่มันเป็นชื่อบิดไปทางนั้นแทนนะคะก็เลยทำให้ทางแคนาดาเขาต้องออกมาติดป้ายอันใหญ่แบบนี้นะคะในช่วงเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปที่แคนาดานะคะพวกโลโก้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยตั้งแต่เมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงมอนทรีออลเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟต่างๆเพราะว่าเมนูกาแฟอย่างอเมริกาโน่เนี่ยนะคะถูกขีดค่าชื่อออกไปบนกระดานแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่าแคนาเดียโน่นะคะก็คือกาแฟแบบแคนาเดียนนั่นแหละนี่ไม่ใช่กิมมิคทางการตลาดของบรรดาร้านกาแฟแถวนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านแบบอ่อนโยนแต่ว่าทรงพลังของคนแคนาเดียนนะท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาที่ปะทุและทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะชนวนเหตุสำคัญเนี่ยก็มาตั้งแต่เรื่องนโยบายกีดกันทางการค้าของคุณทรัมป์นะคะซึ่งมีการประกาศใช้มาตรการกำแพงภาษีในอัตราสูงถึง 50% สำหรับสินค้านำเข้าหลายรายการจากแคนาดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงวาทกรรมทางการเมืองต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการผนวกแคนาดาเข้าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบOntario นะให้เป็นทะเลสาบอเมริกาเป็นต้นก็ยิ่งสุมไฟค่ะเติมเชื้อไฟความไม่พอใจให้กับคนแคนาดานะคะท่ามกลางความกังวลทั้งเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมไปนั่งโต๊ะเจรจาเรื่องภาษีระดับประเทศแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในชีวิตเพื่อจะต่อสู้กับเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วคำว่าแคนาเดียโน่เนี่ยไม่ใช่ศัพท์ที่เพิ่งถูกคิดขึ้นมาใหม่ในร้านกาแฟก่อนหน้านี้เนี่ยมีร้านชื่อว่า Kicking Horse Coffee เออชื่อตลกจังร้านกาแฟม้าดีด ไม่ใช่ม้าเตะแบบม้าดีด Kicking Horse นะคะซึ่งอยู่ที่รัฐ British Columbia นะเขาเริ่มใช้ชื่อนี้เรียกแทนอเมริกาโน่มาเมื่อตั้งแต่16ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าชื่อนี้มาถูกจุดติดกลายเป็นกระแสไวรัลเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมีบรรดาแบรนด์นะออกมาปลุกระดมผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ร้านกาแฟทั่วประเทศเปลี่ยนมาเรียกเมนูนี้เป็นชื่อนี้กันเถอะนะท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะคะก็มีหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นพวกเจ้าของร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาขยายผลไปสู่การงดการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟซีรัปนะน้ำเชื่อมนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐแล้วหันมาสนับสนุนโรงคั่วกาแฟท้องถิ่นแทนหรือแม้กระทั่งเสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมกับเมเปิลซีรัปนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแทนนะคะถ้าหากว่าเรามองในมุมประวัติศาสตร์นะมีเกร็ดสาระที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะการนำเอาอาหารมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าย้อนไปในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหรัฐเคยเปลี่ยนชื่อกะหล่ำปลีดองหรือว่า Sauerkraut นะคะที่เป็นภาษาเยอรมันแล้วเขาใช้ทานกับพวกไส้กรอกใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็น Liberty Cabbage กะหล่ำปลีแห่งสันติภาพนะคะก็ชื่อตรงกับ statue ด้วยรูปปั้นเทพีเสรีภาพนะคะเพื่อลบล้างกลิ่นอายของเยอรมนีหรือประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อ French Fries ให้กลายเป็น Freedom Fries ค่ะเพื่อตอบโต้ฝรั่งเศสนะคะส่วนชื่อ Americano เองเนี่ยก็เป็นชื่อที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อทหารอเมริกันในอิตาลีค่ะเขาไปประจำการใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปในเอสเปรสโซ่เพื่อให้ได้รสชาติที่มันเจือจางลงนะสำหรับกาแฟเข้มๆเนี่ยแต่ว่าการที่ทางประเทศแคนาดาเองนำประวัติศาสตร์นี้มาปรับเปลี่ยนเพื่อฟาดกลับสหรัฐในวันนี้ก็ถือเป็นการตอบโต้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นประเด็นที่ได้มาจากสิ้นหัวค่ะ Canadian Cafe Renames Americano to Canadiano Amid Trade Tensions
2: ผมเคยถามคนอเมริกันนะครับสมัยนู้นตอนที่เราไปตอนก่อนเราจะไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเรากินกาแฟที่ประเทศเราเนี่ยมันจะเข้มมากๆใช่ไหมครับอย่างโกปีหรืออะไรที่โอเลี้ยง
1: มัน
2: จะเข
1: ้
2: มดำมากฮะแต่พอไปกินของเขาเนี่ยมันใสมากเลยมันถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าเหมือนกับน้ำล้างถุงกาแฟเราก็ถามเขาทำไมมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าในยุคสมัยที่เขาไปเริ่มก่อตั้งประเทศกันใหม่ๆเนี่ยกาแฟมันเป็นของแพงเป็นของหายากเพราะฉะนั้นก็จะต้องค่อยๆเจียดดื่มก็ต้องใส่ลงไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็เลยได้น้ำออกมาแบบนี้แหละคือได้ดื่มแค่กลิ่นแค่อะไรแบบนี้ไม่ได้เข้มข้นก็เลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยของคนอเมริกันที่จะดื่มกาแฟแบบนั้นครับผม
1: อืมค่ะกาแฟถ้ากินที่ญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันสั่งกาแฟโดยทั่วไปเนี่ยจะได้สิ่งที่เหมือนอเมริกาโน่มานะคะก็คือเป็นกาแฟแบบเบาๆบางๆจางๆ เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นค่ะพี่ต้นหรือพี่ต้นชอบทานกาแฟอะไรคะ
2: ผมชอบกาลาเต
1: ้อ๋อผสมนม
2: ผสมนมครับ
1: ค่ะ
2: จะชอบลาเต้มันจะได้กลมกล่อมนิดนึงไม่เข้มจนเกินไปนะฮะ
1: ค่ะดิฉันก็อเมริกาโน่นะคะถ้าทานแบบยังไงดีต้องการคาเฟอีนนะอย่างยามเช้าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของรสชาติเนี่ยถ้ากินโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำตาลหรือไขมันอะไรต่างๆก็ชอบคาราเมลมาเคียโต้นะชอบความนัวเจ้มจนแบบคาราเมล
2: นะอันนี้นานครั้งเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศไปดูกันว่าสีเจิ้นผิงจะเดินทางไปอเมริกาวันที่24กันยายนนี้จะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับมาพบกับอาจารย์ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANเตือนภัย
3: ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะในประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจจีนบุกสหรัฐจะมีสัญญาณดีลใหญ่หรือไม่ไปฟังกันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปณิธาน
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: เช้านี้ทราบมาว่าอาจารย์เข้าสายได้ถึง 7:25 นาทีเพราะว่ามีภารกิจที่สำคัญมากๆต้องไปปฏิบัตินะคะ
2: ใช่ครับเป็นภารกิจครอบครัวครับก็คือจะต้องส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วไปคุยกับผู้ปกครองนะครับก็เป็นภารกิจสำคัญที่สุดประจำวันครับตั้งแต่เช้า
1: ภารกิจหน้าที่คุณพ่อ
2: เช้าโรงเรียนเรียนพิเศษนี่เนี่ยท่านผู้ปกครองที่เคยทำก็คงจะคุ้นเคยดีว่าค่อนข้างวุ่นวายตอนเช้าครับแต่ก็ยินดีที่จะคุยนะครับกับคุณสุรีกับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะเป็นเกียรติอย่างมากนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าถึงประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมนำนักธุรกิจจีนรายใหญ่หลายรายเลยนะคะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมจากแนวปฏิบัติเดิมในแบบจีนอย่างไรคะ
2: ใช่ครับคุยกันมากเลยครับในครั้งนี้นะครับว่าจีนไม่ใช่จะใส่หน้ากากมหาเสน่ห์นะครับแต่จะสวมทั้งชุดมหาเสน่ห์นะครับ แล้วก็ตะเวนเดินสายไปแล้วนะครับด้วยชุดนี
1: ้
2: ในเอเชียกลางนะครับที่ยูเรเชียที่ประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นนะครับก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆนะครับกับสมาชิกหลายสิบประเทศอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับที่บริกส์ก็จะคุยนะครับเรื่องนี้กับอินเดียกับอีกหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ไปอียิปต์ไม่เคยไปมา10กว่าปีนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทุกคนก็มองว่านอกจากจีนจะเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับในขณะที่สหรัฐแปรปรวนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่จะเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆไปถึงยุโรปนะครับประเทศในยุโรปหลายประเทศก็เข้าคิวเข้ามาพูดคุยกับจีนนะครับแทบทั้งสิ้นอย่างที่เราเห็นนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับก็เห็นว่าในสถานการณ์แปรปรวนเนี่ยจีนสามารถที่จะเชื่อมนะครับการค้าขายการเดินทางรักษาระบบไปได้และจีนเองก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับว่าเห็นแล้วนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่ช่องแคบโฮมุสนะครับที่ความตายปวนที่เกิดขึ้นในไทยกับกัมพูชาหรือว่าในทะเลเหลืองของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมันทำให้เส้นทางค้าขายของจีนกระทบกระเทือนไปหมดนะครับก็เลยยกเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกนะครับจะใช่ครับเรื่องที่จะเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารอบนี้ที่จะไปสหรัฐตามคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เชิญกันไว้ต้นปีนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับแล้วก็เรื่องนี้นักข่าวก็สนใจกันมากว่าจีนปกติก็นอกจากจะไม่ได้เดินสายแบบนี้ปีที่แล้วไม่ได้เดินสายแบบนี้ช่วงนี้เลยนะครับแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงนี้ที่จะเดินสายไปสหรัฐนะครับวันที่24นี้จะพานักธุรกิจไปด้วยนะครับนักธุรกิจที่ทางการจีนเคยจัดการปราบปรามจัดระเบียบเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

0: ทคโนโลยีชั้นสูงมาจีนเมื่อต้นปีนะครับจะมีการพูดคุยกันแล้วก็เรื่อง AI คุณสุชาติครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องที่จีนพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับที่ SBO ที่ BRICS นะครับว่าจะจัดระเบียบยังไงและสหรัฐทางมีทำต้องให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับว่าเรื่อง AI จะเป็นเรื่องต้นๆ นะครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางครับก็น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับครับ
1: อาจารย์ครับเขาบอกไปครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะอยู่กี่วันแล้วก็ถ้าเกิดการเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้ามันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ท่านจะดูเหมือนกับว่าแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีเนี่ยตลาดหุ้นตลาดเงินแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอื่นๆของการผลิตของโลกไปเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับเดยคงจะเดือนอย่างเป็นทางการไม่นานมากนะครับกำหนดการวันที่24หลังจากนั้นก็อาจจะมีนะครับการเลี้ยงในพิธีต้อนรับตอนกลางคืนนะครับที่จะเลี้ยงที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีการนะครับเดินทางไปดูนะครับเรื่องของทางบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบางอย่างที่ทางสหรัฐจัดไปให้ก็คงจะไม่นานนักนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับผลที่จะได้ค่อนข้างจะน่าสนใจปกติการประชุมแบบนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อต้นปีเนี่ยตื่นเต้นกันมากแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ชัดว่าที่จับต้องได้เป็นยังไงเรื่องซื้อเครื่องบินคุณสุชาติจำได้ไหมครับหลายร้อยลำที่คุยกันเมื่อต้นปีนะครับก็ยังไม่เห็นผลอะไรมากมายนักนะครับเรื่องภาษีนะครับที่จะต้องต่อรองกันนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องถั่วเหลืองนะครับและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่ว่ากันว่าจะมีทางออกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็สร้างบรรยากาศที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง AI เนี่ยคุยกันมันหลายรอบแล้วนะครับว่าขณะนี้ระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยถ้าไม่ควบคุมเนี่ยดีไม่ดีในอนาคตอาจจะทำสงครามกันเองได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลแต่ว่าลึกๆกว่านั้นเนี่ยทางเทคโนโลยีของอเมริกันก็เป็นกังวลว่าถ้าไม่เชื่อมโยงกับจีนดีไม่ดีต่อไปจีนจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับถ้าไปปิดล้อมจีนมากเกินไปนะครับแล้วก็จีนก็มีทางออกอื่นๆกับยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางบริษัททั้งสองฝ่ายพยายามอยากจะร่วมมือกันมากกว่าปิดกั้นนะครับถ้าร่วมมือกันก็จะพัฒนาไปได้เร็วถ้าปิดกั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากันจริงคำนวณประเมินแล้วว่าในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเร็วนี้ว่าถ้าจีนต้องทำเรื่อง AI ทั้งหมดเนี่ยอาจจะช้าลงด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่รวมมือกับอเมริกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่เรื่องภาษีระยะสั้นถ้าเห็นผลตัวเลขต่ำบรรยากาศในการลงทุนก็จะดีนะครับแต่เรื่องสุดท้ายก็ได้ครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปสูงสุดในรอบ6สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่กองกำลังกลางของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินรอบที่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านนะครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับก็คงจะคุยกันเรื่องอิหร่านนะครับเรื่องยูเครนแล้วถ้าออกมาดีนะครับก็คงจะทำให้บรรยากาศในการค้าขายลดความแปรปรวนลงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับประธานดีทรัมป์เนี่ยมีปัจจัยที่จะทำให้การประชุมแบบนี้แปรปรวนอยู่เสมอนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่าในที่สุดแล้วทางดีทรัมป์กำลังเข้าสู่นะครับฤดูการเลือกตั้งแล้วนะครับกลางเทอมนะครับการหาเสียงในสหรัฐก็เข้มข้นนะครับก็คงจะดูว่าจะใช้การเยือนทางของจีนเนี่ยมาเพิ่มคะแนนเสียงได้ยังไงเพราะคะแนนเสียงขนาดนี้ของนายวิทัศน์ก็ตกต่ำลงมากอย่างที่เราเห็นตัวเลขต่างๆที่ต้องออกมาครับ
2: แปรปรวนและผันผวนอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะอาจารย์คะคราวนี้ถ้าหากว่าจีนและสหรัฐเขากลับมาคุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยไทยเราจะได้ประโยชน์หรือเสียโอกาสอะไรบ้างคะและเราควรจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรบ้างท่ามกลางเรื่องนี
0: ้ครับถ้าดูหลายเรื่องที่กระทบเรานะครับเรื่องที่สหรัฐยกกำแพงภาษีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็ดีนะครับเรื่องโดรนเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เรากับจีนก็ร่วมมือกันเยอะนะครับก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่คนไทยก็ใช้เยอะเรื่อง TikTok ก็ดีนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่และจะต้องคุยกันในรอบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับบริษัทจีนซึ่งบางส่วนก็อยู่ในไทยนะครับถูกขึ้นบัญชีดำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในรอบนี้ก็จะมีการเจรจาเพื่อปลดล็อกตรงไหนลงมานะครับเราก็อาจจะได้ผลดีไปด้วยเพราะว่าคุณอิสรีคงจะจำได้นะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนสหรัฐก็ส่งจดหมายเตือน

0: ไทยบริษัทของไทยที่ค้าขายกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเหล่านี้ซึ่งมีสาขาอยู่ในไทยนะครับหลายบริษัทว่าถ้าหากว่าไม่ลดการค้าขายหรือว่าทำตามกติกาของสหรัฐนะครับสหรัฐก็จะลงโทษไทยนะครับในหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงนะครับที่เราเห็นนะครับหลายฝ่ายมองว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นอาลีบาบานะครับ BYD นะครับยูนิทรีนะครับแล้วก็โรโบเซนส์หรือว่า YMTC พวกนี้นะครับถ้าลดการเผชิญหน้าร่วมมือกับสหรัฐได้นะครับบริษัทลูกๆในหลายประเทศทั้งในไทยแม้แต่ในไต้หวันนะครับสิงคโปร์มาเลเซียก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับจากการลดการเผชิญหน้าแล้วก็ลดความตึงเครียดลงนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนนึงบรรยากาศโดยรวมถ้าจีนซึ่งกำลังจัดระเบียบภูมิภาคก็กลายเป็นมหาอำนาจใหม่อีกขั้วหนึ่งที่มาทดแทนความแปรปรวนของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นมาเป็นแม่เล็กหนึ่งในปัจจุบันนะครับแต่ก็ลดความแปรปรวนลงได้เยอะนะครับจีนอาจจะมีทางออกอื่นๆให้กับไทยกับกัมพูชาเพิ่มเติมจากที่จีนเสนอด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าห่วงโซ่การผลิตตรงนี้กระทบกระเทือนมากด่านยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วโรงงานจีนโรงงานญี่ปุ่นขณะนี้ก็เริ่มลงไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกัมพูชาที่เพิ่งเปิดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าเราคงยังเปิดด่านไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะมีผลดีกับไทยเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับความแปรปรวนเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการแก้ไขครับคุณสุรีครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะว่าผลการพูดคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้แล้วก็มีหลายปัจจัยนะที่อาจจะส่งผลในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิศทางการเมืองของสหรัฐนะ
0: ใช่ครับใช่ครับทิศทางการเมืองสหรัฐตอนนี้ต้องถือว่าเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่กำหนดพฤติกรรมของประธานาธิบดีนะครับอย่างเช่นพยายามไม่โจมตีอิหร่านจนนะครับทางทหารออกมาเตือนว่าอิหร่านมีความสามารถในการคุกคามกองเรือของสหรัฐมากเกินไปก็เลยเริ่มเปิดฉากโจมตีใหม่เมื่อปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทางที่มาจากเรื่องของการเมืองภายในโดยตรงนะครับการแต่งตั้งนะครับโคตรบุคคลสำคัญในกระทรวงกลาโหมอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชื้อสายเวียดนามก็มาจากทิศทางทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อเอาใจฐานเสียงนะครับต่างๆอย่างเช่นของคนที่จริงๆก็เคยอยู่ในเอเชียนะครับมีบุตรธรรมเป็นคนไทยด้วยนะครับขณะนี้ก็เป็นล่ำตรีขบวนฐานเรือนะครับเป็นคนเชื้อสายเวียดนามอพยพนะครับก็มีฐานเสียงที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างได้ว่ากำหนดโดยการเมืองภายในครับคุณสุรีครับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าเจอกันแล้วคุยกันได้ตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจและมันจะส่งผลในเชิงบวกมากขึ้นไหมในด้านอื่นๆนะก็รอติดตามกันนะคะ
2: ใช่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเอ๊ก็ก่อนหน้านี้ก็บอกปิดกั้นเขาไม่ให้ใช้ชิปของ Nvidia ชิปอะไรที่แบบมีคุณภาพมีอนุภาพสูงๆห้ามขายจะปิดกั้นเรื่องของ AI อะไรต่างๆนานาแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะครับเรื่องเหล่านี้ก็หน้ามือเป็นหลังมือไปซะแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันวันที่24กันยายนนี้นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ผมพาไปดูในพูดถึงจีนกับสหรัฐพาไปดูที่จีนบ้างนะครับไปที่รูมูชินะครับซึ่งก็ไปอยู่ในแคว้นซินเกียงนะครับเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซะเยอะแยะเลยปลูกอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมทำอะไรการเกษตรอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 1.3 กิกะวัตต์ในเขตไฮเทคชางกูนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดย PetroChina Tarim Oil Field แล้วก็เป็นโรงงานไฟฟ้าระดับ 1 ล้านกิโลวัตต์แห่งแรกของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,333 เฮกตาร์นะครับผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากกว่า 1.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

0: งแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบพลังงานสะอาดเพื่อช่วยให้จีนนั้นก้าวไปสู่ระบบพลังงานสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์แบบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะปล่อยคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโครงการฉางกูเป็นหนึ่งในหลายโครงการทั่วซินเจียงนะครับตั้งแต่ศูนย์พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1กิกะวัตต์ใกล้เมืองอุรุมุชีของภูมิภาคไปจนถึงฟาร์มโซลาเซลล์ขนาด4 กิกะวัตต์เลยนะครับในเขตรั่วเฉียงแล้วก็ทางตอนใต้ของซินเจียงนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นก็มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนนะครับพลังงานที่มาจากฟอสซิลก็ตอนนี้เขาก็มีปัญหานะเพราะช่องแคบคอมมูสมันไม่สามารถจะเดินเรือส่งน้ำมันอะไรก็ได้ปกติเนี่ยก็ทำให้การผลิตของจีนเนี่ยค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงเหมือนกันแต่เขาก็เตรียมการที่จะทำให้พลังงานของเขานั้นไปสู่ความเป็นเสถียรภาพแล้วก็เป็นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนนี้ได้นำหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วนะครับในเรื่องของการทำพลังงานสะอาดจีนครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่แสดงความเห็นมาหลายท่านเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เราเล่ากันไปเรื่องกาแฟอเมริกาโน่ใช่ไหมที่ว่าแคนาดาเขาเปลี่ยนเป็นแคนาเดียโน่ใช่ไหมคะคุณสุภศักดิ์บอกว่าเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่อ๋อแต่ว่ากลับมาติดกาแฟงอมเงียมเลยครับส่วนคุณสันทัศน์บอกของน่าจะแบรนด์พันธุ์ไทยหรือเปล่าคะมีไทริกาโน่อันนี้กาแฟรักชา
0: ติเราเปลี่ยนชื่อเราบ้างนะเปลี่ยนจากอเมริกาโน่เป็นไทยๆบ้าง
1: ค่ะสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งก่อนจบรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเวลาที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokYouTube นะคะมันจะมีอัลกอริทึมใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบในการแนะนำเนื้อหานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ AI ในการ track ตามดูว่าเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรอยู่ณขณะนั้นนะคะแล้วก็จะทำการฟีดค่ะเนื้อหานั้นๆเนี่ยให้เราขึ้นมาอ่านซ้ำๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราก็อาจจะกดว่าไม่สนใจแล้วได้นะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียนะคะเขาเตรียมเสนอกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกปิดอัลกอริทึมได้ค่ะโดยที่เขามองว่าถ้าหากว่ารับสารจากระบบแพลตฟอร์มที่มีอัลกอริทึมไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอคติหรือว่าทัศนคติทางใดทางหนึ่งนะโดยที่มาจากตัวอัลกอริทึมนี้นะคะคล้ายๆกับแนว Echo Chamber อ่ะคือเราคิดยังไงก็คิดไปแล้วก็เกิดกระแสสะท้อนมาอย่างนั้นนะซ้ำๆจากตัวอัลกอริทึมบนโซเชียลมีเดียนะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจมากๆ Australians will be able to switch off social media algorithms under planned legislation ก็เดี๋ยวน่าจะมีการคุยแล้วก็สั่งให้ทำออกมาเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะประเด็นข่าวก็กระจัดกระจายแตกต่างกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนที่ของการเมืองนะคะก็มีเรื่องของการเลือกสว.ค่ะโดยเมื่อวานนี้นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญบรรยายพิเศษเรื่องการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมในระดับต่ำสืบเนื่องจากระบบที่ให้สว.มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนแต่ปัญหาของเราก็คือรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองมีทั้งสองอย่างนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำโดยประชาชนมีความไว้วางใจต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งค่อนข้างต่ำแม้มติเสียงข้างมากเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังมีข้อติดขัดทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองว่าจะมีผลนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญได้อย่างไรสำหรับอนาคตของการเมืองไทยยังมีความพร่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในลักษณะหนึ่งลักษณะใดจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวปอสอบถามค่ะโดยนายธนพรศรียากูลตั้งคำถามว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้มนายนครินทร์กล่าวว่าประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีนั้นไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นที่ผ่านมามักให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่างแต่บางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เช่นกันผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับปี2560ขอไม่เอ่ยชื่อท่านท่านบอกผมว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับเรื่องหนึ่งที่ว่าท่านไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องระบบการเลือกสว.เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือจะปรับปรุงแก้ไขแต่ขอตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นสีใดสีหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนสำหรับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับปี2560ก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะเดลีนิวพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้นะคะมีชัยเสียใจโมเดลพลาดสว.เลือกกันชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินนายกถกงบ70ไอซ์โวยโดนเบรกส่วนที่ประกาศเจอม็อบใหญ่10กันยายนอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับอนาคตการเมืองไทยพร่ามัวเผยมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท60ยอมรับเสียใจทำพลาดที่สุดออกแบบระบบสว.เลือกกันเองย้ำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่สีน้ำเงินค่ะทางด้านของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เช่นกันค่ะปมร้อนที่มาสว.ผิดพลาดอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้สภาถกงบ70ฝ่ายค้านรุมซัดจี้หั่นงบกลางรัฐมนตรีลุกแจงวุ่นหนูบินนอร์เวย์ยังอุบปรับครม.สภาถกงบปี70วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้านเอกนิติยันปรับลดแล้ว 1.1 หมื่นล้านค่ะ
1: ครับในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็เดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับวาระ2และวาระ3วงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายระบุว่าจะอยู่ในสภาให้มากที่สุดก่อนจะเดินทางไปนอร์เวย์เพื่อ

ฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ในพระราชพิธีพระบรมราชาพระบรมศพของกษัตริย์นอร์เวย์นะครับโดยนายอนุทินระบุว่ากังวลไม่กังวลถ้าหากต้องเดินทางระหว่างที่อยู่ไปสภายังอภิปรายงบประมาณเพราะว่าสามารถติดตามและประสานงานได้ตลอดขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะเป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกก่อนจะส่งร่างให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายเอกนิติระบุว่ากรรมาธิการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทโดยพิจารณาจากความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานของหน่วยงานพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและภาระหนี้สาธารณะรวมถึงทบทวนหน่วยงานทั้งหมดที่จำเป็นหรือว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณแต่การอภิปรายของฝ่ายค้านมุ่งเน้นไปที่งบลงทุนและวินัยการเงินการคลังในสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.พรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตครับหากนับเฉพาะรายการที่เป็นงบลงทุนตามนิยามอย่างชัดเจนมีสัดส่วนเพียง 13% ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 20% และลดลงจากปีก่อนประมาณ 13% พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบจำนวนมากไปยังโครงการถนนและโครงการน้ำการจัดสรรงบประมาณบางรายการอาจเรียกชื่อรายจ่ายเพื่อให้ผ่านมีการเรียกชื่อรายจ่ายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงเรื่องของการหัวประมูลและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางกลุ่มโดยเฉพาะโครงการของกรมทางหลวงที่ได้รับงบประมาณระดับแสนล้านบาทขณะที่งบด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถูกปรับลดลงครับด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีก็เสนอให้ปรับลดงบประมาณในภาพรวมลง 10% ครับโดยมองว่ามีความกังวลว่าการจัดงบประมาณอาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันและได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มงบประมาณว่าอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงกว่าต้นทุนจริงหลายเท่าพร้อมกับยกตัวอย่างว่าถ้าหากโครงการลงทุนอยู่ที่100บาทอาจจะมีการตั้งราคาไว้300ถึง400บาทและมีการกล่าวอ้างว่าต้องจ่ายเงินให้ส่วนราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 30% และในส่วนที่เหลือต้องมีการจ่ายต่อกันอย่างไรเป็นอีกประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนนะครับในมีการเสนอให้ปรับลดงบกลางลง 50,000 ล้านบาทจากงบกลางที่ตั้งไว้เกือบ 700,000 ล้านบาทโดยเฉพาะงบรับมือกับวิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทเพราะกังวลว่าอาจจะซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขณะที่นายกรจาติกวณิชพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการลดงบโดยรวม 10% เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ใน5เรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอให้ลดงบประมาณลง 150,000 ล้านบาทโดยเห็นว่ารัฐบาลควรตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่ทางการคลังพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่างบลงทุนที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลังและถ้าหากดำเนินการไม่ได้ก็ควรชี้แจงต่อสภาอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นายอนุรักษ์จุริมาศรองประธานกรรมาธิการงบประมาณก็ยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายทุกๆประการนะครับจากนั้นที่ประชุมมีการลงมติมาตรา4ซึ่งเป็นภาพรวมของงบประมาณปี70โดยเห็นชอบ281เสียงไม่เห็นชอบ133เสียงงดออกเสียง46เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงก่อนจะเดินหน้าพิจารณางบประมาณเป็นรายมาตราต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้านะครับงบ70ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินฝ่ายค้านสับโครงการเอื้อผู้รับเหมานายกร่วมถกพรบ.งบไม่ห่วงมีเอกนิติประจำการตอบข้อสงสัยด้านเอกนิติชี้ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนสูงหนุนทบทวนลดหน่วยงานซ้ำซ้อนรีดไขมันทิ้งปรับลด 1.10,000 ล้านบาทกรรมาธิการให้ความสำคัญสนับสนุนเศรษฐกิจเติบโตรองรับผลกระทบจากภายในภายนอกขณะที่ปชน.รุมสับยับซัดจัดงบลงทุนไม่ถึง 20% จงใจเล่นคำบิดเบือนเลี่ยงกฎหมายแฉนักการเมืองข้าราชการปั้นโครงการสนองผู้รับเหมาเพื่อแบ่งหัวสิริกัญญาตัดงบกลาง 50,000 ล้านแฉโยกย้ายเงินไร้ตรวจสอบ
ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินด้านหมอวรงค์จี้ตัดลดลง 10% ลั่นประเทศ

0: นี้ยังโกงกินหักหัวคิวโครงการ 30% ครับ
1: นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.และนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาได้รวมแถลงข่าวประกาศจุดยืนทวงคืนประเทศไทยโดยนายสนธิได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมการปฏิบัติการและต่อต้านระบอบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยกับการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากระบอบทักษิณอาจมีความร้ายแรงกว่าเครือข่ายนักการเมืองและกลุ่มทุนต่างๆล้วนมีความเกี่ยวข้องและรู้จักการเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยพรรคภูมิใจไทยอาศัยความฉลาดและเจ้าเล่ห์ในการชูจุดยืนปกป้องสถาบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดคะแนนเสียงและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนคิดว่าหากไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วสถาบันจะเป็นอันตรายก่อนจะอาศัยระบบบ้านใหญ่และใช้เงินทุนในการรวบรวมส.ส.เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่วันนี้นะคะภูมิใจไทยร้ายกว่าทักษิณสนธิลงถนน10กันยายนบุกสถานทูตอิสราเอลปลุกคนไทยร่วมสนธิและคปท.ปลุกม็อบเอาประเทศไทยของเราคืนมานัดรวมพล10กันยายนยื่นหนังสือสถานทูตอิสราเอลฟาดหนักระบอบสีน้ำเงินร้ายกว่าระบอบทักษิณชี้ประเทศไทยมีแต่ทรุดภายใต้พวกเครือข่ายเดียวกันเจ้าสัวหนูชินวัตรเปิดแผลรัฐบาลบริหารแผ่นดินล้มเหลวไอ้โมงขมือบน้ำมันจับได้กี่โมงทุบชนักติดหลังเขากระโดงโกงสอบท้องถิ่นหัวสวดักทางหนูตีปิ๊บในประเทศต่างชาติแค่ลดกระแสกดดันจีนยิวรัสเซียเทาเกลื่อนเมืองไม่หวั่นโดนปรามาสม็อบน้ำหมากพร้อมปลุกประชาชนเข้าร่วมค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับแนวหน้านะครับปปอชงยาแรงรัฐบาลหรือที่มาสภาสูงจี้กากปฏิทินแก้ไขรัฐธรรมนูญนครินทร์ชี้เลือกกันเองคือความผิดพลาดที่สุดสนธิเปิดแผนปลุกม็อบลั่นเอาคืนประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: นายกรัฐมนตรีในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยเป็นต่างชาติรายที่2ตามระเบียบใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยหลังศาลจังหวัดสมุยนะครับมีคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการข่มขู่และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดยกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพฤติการเข้าข่ายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนคำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569โดยนายอนุทินระบุว่าเป็นชาวต่างชาติรายที่2ที่ถูกเนรเทศตามระเบียบใหม่พร้อมกับย้ำนะครับว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก่อนหน้านี้มีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกจากประเทศไทยหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาคดีข่มขู่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตกใจกลัวในขณะที่นายอนุทินระบุว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสืออุทธรณ์จากผู้ถูกเนรเทศและถ้าหากมีชาวต่างชาติรายอื่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราครับนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสถานที่ดังกล่าวเคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อปี2564แต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุไปปี2566และไม่ได้รับการต่ออายุเนื่องจากตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทั้งเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำผู้ประกอบการได้ยื่นอุทธรณ์และอยู่ระหว่างการกระบวนการพิจารณา

0: ของศาลปกครองดังนั้นณขณะนี้ยังถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นสุสานนายพลพียังระบุด้วยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบพบว่าถือครองที่ดินผิดกฎหมายกว่า 1,500 บริษัทและยังมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกประมาณ 14,000 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทครับสำหรับกลุ่มบริษัทที่พบการกระทำผิดแล้วเตรียมให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายที่ดินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเนรเทศฝรั่งเศสพ้นไทยตับเพิดคนที่2เป็นภัยต่อความสงบมหาดไทยลุยสอบยิว8ริ้วนายกเนรเทศชาวฝรั่งเศสพบเป็นต่างชาติรายที่2พ้นประเทศไทยหลังจากศาลมีคำพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยลั่นมีกฎหมายก็ต้องใช้ด้านพลพีเผยสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราไร้ใบอนุญาตเร่งตรวจสอบทั่วประเทศในทุกข้อกังวลครับ
1: สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานนะคะว่าเมื่อคืนก่อนค่ะเกิดฝนตกหนักและวัดปริมาณน้ำฝนได้76.2 มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ฝนที่ตกหนักค่ะก็ยังทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนป๊อกชุ่มน้ำข้างสากรออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนปริมาณน้ำที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอนก็ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนหย่อมบ้านป๊อกขุ่มน้ำบ้านใหม่หมู่ที่4ตำบลปางหมูก็ส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนนะคะข่าวสดพาดหัวเรื่องนี้ค่ะเรนบอมเหนือจมรอบ2น้ำป่าซัดหลายจังหวัดถล่มแม่ฮ่องสอนพะเยาอพยพเตือนแม่สายปริ่มสะพานแล้วรัฐบาลโอนเยียวยาน่านล็อตแรกฝนถล่มเหนือวิกฤตหนักเชียงรายแม่น้ำสายแตะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวกรากปพ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์ค่ะขณะที่เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวค่ะถึงมือชาวเนปาลสิ่งของพระราชทานทอ.จะส่งเครื่องบินบรรเทาทุกอุทกภัยเครื่องบินเชิญสิ่งของพระราชทานในหลวงและพระราชินีเดินทางไปถึงเนปาลแล้วค่ะ
0: ครับขณะที่นายเอกนิติธิธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด BOI เปิดเผยว่าแม้กระแสข่าวจะให้ความสนใจกับการลงทุน Data Center เป็นหลักแต่ว่าในความเป็นจริงครับกลุ่ม AI และ Smart Electronics มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของการทำงานเบื้องหลังโซเชียลมีเดียและไทยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ติดอันดับ1ใน2ของโลกนายเอกนิติระบุว่าหลังจากเข้ามาดูแลนโยบาย Data Center ได้สั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนเอาไว้ก่อนเพื่อทบทวนและเทคโนโลยีและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยต้องพิจารณาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับมองว่าการต่อยอดให้เกิดระบบนิเวศทางเทคโนโลยีใหม่และสร้างงานสำหรับแรงงานทักษะสูงนอกจากนี้รัฐบาลต้องการการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะและรายได้ของคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ได้แก่นายโชติราชูนายสุพจน์เดชวรศิลป์สกุลนายธีระเจียระศิรพงษ์กุลทำหน้าที่เป็นกรรมการมีจำนวนทั้งหมดรวม21คนคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่สำคัญตั้งแต่การวางนโยบายและมาตรฐานสำหรับ Data Center ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมผังเมืองและชุมชนรวมถึงประเด็นความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนเอกนิติเบรก Data Center สั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนนายกเซ็นตั้ง3ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบอร์ดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลาดทองกลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับก็มาดูกันที่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมประกาศแต่งตั้งนะครับ12
0: ศิลปินแห่งชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568นะคะก็มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติรวม12คนค่ะประกอบด้วย1สาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีระพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีระธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์2สาขาวรรณศิลป์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูติและนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนชื่อดัง3สาขาศิลปะการแสดงได้แก่นายสมศักดิ์ทัตตินาคศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณาสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนักร้องนำวงพินแพนเตอร์นายนัทยนตรักษ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะวัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ12ศิลปินชาติหมอลำเพลินต่อยนักร้องชูรับใช้สังคมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกย่อง12ศิลปินแห่งชาติปี68คนดังมาทั้งต่อยพิงค์แพนเตอร์นัทยนตรักษ์สุรพลวิรุณรักษ์และไมตรีลิมปิชาติค่ะ
1: ครับขณะที่ BOI เผยภาพรวมการลงทุนญี่ปุ่นในไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องครับแม้ว่าบางอุตสาหกรรมจะมีข่าวย้ายฐานการผลิตโดยนายนริศเทิดเสถียรศักดิ์ครับเลขาธิการ BOI ก็บอกว่าญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนผ่านการลงทุนจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่การยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงในปี2568นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน302โครงการมูลค่ากว่า 113,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนในขณะที่กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนมีขอส่งเสริม 28,000 ล้านบาทครับโดยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบ 19,400 ล้านบาทสะท้อนว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่นโดยเฉพาะค่ายรถยนต์รายใหญ่อีซูซุได้รับการอนุมัติลงทุน 15,000 ล้านบาทมาสด้าลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทเพื่อรองรับรถยนต์ MHEV รุ่นใหม่ครับในขณะที่มิตซูบิชิประกาศแผนการลงทุนเพิ่มเติม 16,000 ล้านบาทภายในปี2573และ Honda เตรียมลงทุนอีก 12,000 ล้านบาทในปี2572เพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่สะท้อนทิศทางการลงทุนที่ยังคงเดินหน้าต่อในประเทศไทยครับขณะที่การท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกระทรวงการคลังวันนี้เพื่อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เตรียมเสนอใช้งบเงินกู้ 4,000ล้านบาทแจก1ล้าน10เป็นส่วนลดค่าที่พักสูงสุด 3,000 ล้านขออภัยครับ 3,000 บาทต่อสิทธิ์และคูปองท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพร้อมขยายสิทธิ์ไปยังธุรกิจสปาและเวลเนสรัฐบาลก็เตรียมใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์นะครับหวังให้เกิดการหมุนเวียนของเงินจริงประมาณ 5-6,000 บาทต่อสิทธิ์คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้าและถ้าหากการผ่านพิจารณาครับเตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคม2569มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน BOIในมติชนเช่นเดียวกันนะครับ BOI โชว์ตัวเลขครึ่งปีญี่ปุ่นลงทุน 3.2 หมื่นล้านค่ายรถใหญ่จ่อทุ่มเพิ่มเงินเฟ้อสิงหาคมพุ่ง 2.53% พิษสงครามเศรษฐกิจโลกลุ้นไทยเที่ยวไทย1ตุลาคมนี้ครับ
0: พันตำรวจโทตีนผีนอนคุกมืดได้ประกันตัวเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะซิ่งรถขยี้ปวช.ดับแล้วหลบหนีญาติค้านต่อศาลชี้ไร้จิตสำนึกสารวัตรอ.อ่างสีกาสารวัตรอ.อ่างสีกากีตีนผีซิ่งฟอร์จูเนอร์ขยี้จักรยานยนต์น้องเข้าปั้นวัย16ปีจนเหยื่อสิ้นใจคาถนนกลางดึกย่องมอบตัว

0: พนักงานสอบสวนค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพพันตำรวจโทอานนท์ยิ้มประดิษฐ์อายุ53ปีสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวบก.ส.ส.ภูธรภาค6ผู้ต้องหาคดีขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์นายพีรณัฐหรือเข้าป้านระถวยอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วหลบหนีมอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกอ้างตกใจเลยเพ่นไปตั้งหลักต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวต้องเข้าเรือนจำทันทีค่ะ
1: ครับต่อกันที่ศาลฎีกาแผนกคดียาเสพติดนะครับพิพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้ง5รายในคดีเครือข่ายยาเสพติดมินเต็งเอซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในกรุงเทพและปริมณฑลหลังศาลรับฟังได้ว่าจำเลยร่วมการเกี่ยวข้องกับการครอบครองเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้า 5.2 ล้านเม็ดเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ปี2557คดีนี้จำเลยทั้ง5รายนะครับก็ได้แก่นางสาวปิยชัดวัชรดีโลกนายกฤตพงษ์อุเทนสดนายอัมพรหิมมันนายสมบูรณ์นิติอมรรัตน์และก็นายกรกฎกะทันใจนะครับโดยศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตทั้งหมดและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษายืนต่อมาจำเลยที่2ถึง5ก็ยื่นฎีกาในขณะที่จำเลยที่1ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยที่2และ3สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจำเลยที่4ก็มีความผิดฐานฟอกเงินส่วนจำเลยที่5เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากการค้ายาเสพติดศาลฎีกาก็ยังเห็นว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่พยายามปกปิดเส้นทางการเงินโดยการนำเงินของการค้ายานะครับไปซื้อรถยนต์ในประเทศเมียนมาเพื่อซุกซ่อนแล้วก็เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดศาลระบุว่ายาบ้าจำนวน 5.2 ล้านเม็ดครับถ้าหากแพร่กระจายในชุมชนจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชาชนในวงกว้างก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภาครัฐศาลฎีกาจึงพิพากษาให้จำเลยทั้ง5มีความผิดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและมีบทลงโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตนะครับก็มีภาพหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับประหาร5รายศาลพิพากษายืนแก๊งค้ายาบ้า5ล้านเม็ดครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะจุฬาราชมนตรีชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนกลุ่มปากัดก้าวดีสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกสมาคมปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นำศาสนาและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังโดยจุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาดอนีดารุสซาลามใจความสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนกลุ่มปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีและแนวทางของบรรดานบีเพื่อสันติสุขของทุกคนการประกาศฟัตวาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างอนาคตที่ดีของลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสงบสุขสร้างความเข้าใจและส่งต่อสังคมที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้นำศาสนาในการร่วมกันส่งเสริมแนวทางแห่งสันติสุขเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและนำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไปทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานชาวยิวภายใน7วันหลังจากมีการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออนุญาตอายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาทจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝังศพจำนวน4หลุมล่าสุดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานให้ไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันและกำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะขณะที่นายกิตติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ออกคำสั่ง3ฉบับพร้อมนำไปติดตั้งที่ประตูสุสานมีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยวันนี้เวลา 10:00 น.นายอำเภอบางคล้าเชิญทุกหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมด่วนธนยศภูมิใจไทยลูกหารือเวลาอภิปรายตั้งป้ายหัวใจน้ำเงินส้ม ANV ครบรอบ1ปี MOA ขณะที่การถกงบ70วาระ2วันแรกเป็นงบกระทรวงอวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2โดยเวลา 23:24 น.ก่อนลงมติมาตรา12นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นหารือกับสมาชิกถึงระยะเวลาการอภิปรายโดยคาดการว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้นเวลา 24:00 น.ซึ่งนายธนยศได้นำป้ายข้อความขึ้นมาโชว์ขณะพูดเป็นข้อความว่า143โดยพื้นหลังสีส้มสื่อถึง143เสียงที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยมีข้อตกลง MOA ซึ่งครบ1ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับโดยสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน395เสียงและมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากด้วยคะแนน277เสียงก่อนที่ประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา 24:39 น.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ใครเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM ร้อยสองเมกะเฮิรตซ์สุราธานีปันเพื่อมังกับเบาตูครับวันนี้มีน้องแซมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงกับทางรายการไอเราได้มีเสียงดีๆพร้อมๆนะครับส่งไปถึงเครื่องรับ FM นะครับของพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าจะดูจากโซเชียลนะครับมือถึงมือถือนะครับปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปนะครับนะจากอะไรระบบธรรมดากลายมาเป็นระบบที่เรียกว่าโซเชียลนะครับที่มีส่งอิทธิพลมากมายเหลือเกินครับกับวันนี้นะครับเบาตูก็ต้องขอเร่งนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็ดูจากนี่แหละโซเชียลสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีน้องกนกรัตศิยาเผยหรือน้องพึ่งนะครับนะเป็นคนดูแลนะก็มองแต่ว่าครับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคึกคักมากทีเดียวนะครับเพราะว่าคนนับหมื่นนับพันนะมารวมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับที่จบไม่นะครับในปีการศึกษาของต่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการโสมเย้ยกันมองแต่ว่าคนก็มากันกะลักกะลุยมากันจากทั่วสารทิศนะครับบางคนก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่งชุดข้าวมาโสมรับปริญญานั่นก็แสดงว่าได้รับราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วมอแต่ว่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมติการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์นะครับคณาจารย์ในการต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาปี2567นะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีการสมใจนะครับเสมือนจริงนะครับที่กำหนดในวันที่9กันยายน2569ที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็สอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงในปรับแก้ไขผันพื้นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมติการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแกก็ได้กล่าวว่าหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาก็คือแนวคิดวิศวกรสังคมซึ่งมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บัณฑิตนะครับที่จบไปแล้วนะครับเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานแล้วก็นวัตกรให้ครบเครื่องให้คนได้เข้าใจว่าจากนี้ไปคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต้องแรงกว่าปนันนะครับผมก็คอยบัณฑิตทุกคนนะครับจบไปแล้วก็มีงานมีการทำนะครับนั่นก็เป็นการแสดงความยินดีนะครับยินดีกับบัณฑิตนะครับของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมเราก็มากันที่เทศบาลตำบลวัดประดูครับนี่มอแต่ว่านะครับนายวราพรคงงดนุ่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดูครับมอบหมายให้นายสรายุทธเทพนวลปลัดเทศบาลพร้อมด้วยนางสาวสิริรักษ์ตักศินากุลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวภาวดีบุญแทนหัวหน้าฝ่ายรายได้แล้วก็นายชัยยันต์ปริมปรีเจ้าพนักงานการคลังนะครับเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีรางวัลชุมเชยประเภทโดดเด่นนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองซี่รองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอแสดงความยินดี

ดีนะครับอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เรารายงานคราวนี้กันไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางเทศบาลตำบลประดูก็ยังมีการให้ความรู้อบรมทูตน้อยทางวัฒนธรรมพลังเล็ก

ได้ไปเยี่ยมนะครับทางคณะของเทศบาลตำบลวัดประดูพร้อมด้วยนายสุเชาทูมูซิก นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็นายอภิเดชพรมคุมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปเยี่ยมพื้นที่ปรอบางนะครับของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็ได้ไปดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื่องในการทำงานอย่างจริงจังนะครับของเทศบาล ตำบลวัดประดูครับเราก็มากันที่เทศบาลตำบลบ้านนานะครับได้เข้ารับรางวัลนะครับเช่นกันนะครับนางเศร้าดวงพรแซ่ดิมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนาแล้วก็คณะผู้บริหารนะก็มีนางอาพลชนะเพยประหลัดเทศบาลบ้านนานะครับก็ได้รวมเข้าพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบริหารการจัดการที่ดีนะครับก็เหมือนกับที่นั่นแหละนะครับก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลรองอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับในการมอบรางวัลนี้ของเทศบาลตำบลวัดประดูครับได้รับรางวัลการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนี่ก็เป็นเรื่องในรางวัลของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็ไม่ทราบว่าที่อื่นๆนะครับมีเทศบาลไหนมั่งที่ว่าได้รับรางวัลนะครับก็ยินดีกันนะครับคุณพีสมบัติพริมแก้วนะครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ผลิตภาพยนตร์สั้นนะครับนะมวยไทยชัยยานะครับนำเสนอผ่านโลกโซเชียลนะครับคือทำเองคิดเองพลอตเรื่องเองได้เองนะครับนะโดยชาย AI สุดยอดนะครับก็เป็นการสืบสั้นมวยไทยชัยยานะครับก็สามารถจะติดตามชมภาพยนตร์สั้นนะครับมวยไทยชัยยาได้นะครับที่เพจกล้องสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ สวยงามมากครับยอดเยี่ยมมากครับพร้อมกับผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นโดยชาย AI นะครับผมปัจจุบันนี้ AI เข้ามามีส่วนช่วยมากมายทีเดียวนะครับทำนู่นทำนี้ทำส่งเสริมการค้าการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ขออภัยนะครับ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับถ้าพูดถึงชัยยาก็มีที่เที่ยวหลากหลายนะครับมีที่เที่ยวหลากหลายครับเราก็มากันที่ข่าวสั้นเมืองเวียงซ่ากันสักนิดนึงนะครับนะข่าวสั้นเมืองเวียงซ่า ก็ได้นำเสนออาคารสถานีรถไฟบ้านทรงนะครับซึ่งตามแบบแปลนเนี่ยนะครับเขาก็มีการอนุมัติให้มีการโครงสร้างรถไฟทางคู่เนี่ยหลายท่านก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับจากชุมพรมาสุราษฎร์จากสุราษฎร์ไปหาดใหญ่นะครับซึ่งในแบบแปลนของสถานีรถไฟทางคูที่พื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงซะนะครับนะสถานีรถชุมสถานีรถไฟบ้านทรงเนี่ยนะครับจะเป็นสถานีชั้นหนึ่งยกระดับเป็นสถานีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสถานีขนาดใหญ่แห่งที่3ต่อจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีแล้วก็สถานีรถไฟชัยยานะครับซึ่งเป็นสถานียกระดับนะครับในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีฮัทใหญ่สงขลานะครับเปิดประมูลปลายปี2569แล้วก็จะก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม2570นะครับเป็นสถานีขนาดใหญ่7สถานีนะครับที่มีการก่อสร้างก็จะมีสถานีรถไฟบ้านทรงสถานีคลองจันดีสถานีชุมทางทุ่งสงสถานีชะอวดสถานีพัทลุงแล้วก็สถานีชุมทางหัดใหญ่แล้วก็สงขลานะครับนี่ก็จะเป็น7แห่งนะครับที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็ไม่ใช่ปรับปรุงแล้วเป็นการพัฒนายกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนกับการเดินทางทางรถไฟนะครับผมก็ต่อไปพี่น้องชาวเวียงซ่าก็คงจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องของการพัฒนานะครับในบ้านเรา
เราก็ไปต่อที่อะไร

เข้าจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งนะครับผมถ้าเข้าจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการข้อทานจังหวัดนะเดินหน้าจัดระเบียบคุ้มครองแล้วก็สร้างโอกาสอย่างเป็นระบบที่องค์ประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายจุมพลวรรณชัดสิรินะครับได้มอบหมายให้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการข้อทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ทับ2569ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อขับเคลื่อนควบคุมแล้วก็คุ้มครองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการข้อทานในพื้นที่อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบนะครับผู้ทำการข้อทานในพื้นที่พร้อมด้วยการติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการข้อทานพ.ศ. 2559แล้วก็แนวทางในการป้องกันการกลับมาข้อทานซ้ำโดยเน้นการทำงานเชิงรุกแล้วก็การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่สาธารณะแหล่งชุมชนแล้วก็พื้นที่ที่ประชาชนรวมตัวเป็นจำนวนมากรวมถึงการจัดงานประเพณีสำคัญนะครับผมนะก็จะมีนโยบาย1จังหวัด1พื้นที่สร้างสรรค์กำหนดพื้นที่สร้างสรรค์บริเวณตลาดประชารัฐเวทีตลาดประชารัฐวัดไส้นะครับตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นลำรองอะไรพวกนี้แล้วครับนะเรื่องข้อทานเนี่ยนะครับนะเราก็ถ้าข้อทาน ถ้าเราจะดูแลนะครับนะให้ดีก็คือว่าก็คือไม่ให้มีข้อทานถ้ามีข้อทานก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาไปดูแลแต่ปัญหาก็คือว่าพอเรามีงานประเพณีสำคัญนะครับข้อทานไม่จักน้อยต่อน้อยนะครับไม่ใช่เร่งภาษาไทยได้นี่นะครับมาเป็นกระยงนะครับโดยเฉพาะงานประเพณีฉับพลันนี่ที่บ้านเรายี่มาถึงไม่กี่วันแล้วนี้นะครับนะอย่างนี้แหละคือปัญหาครับผมก็ควักเนี้ยดูแลกันนะครับนี่ก็มีการประชุมก็คงจะมีการจัดการเอาจริงเอาจังกันนะก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็ไปต่อกันที่ข้าวโค้งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันอีกสักข้าวหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้าวที่ว่าเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาล 2.5 ปีก็คือ2ปีครึ่งนะครับในปีการศึกษา2519สำหรับคนที่จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.5ก็สามารถเรียนพยาบาลได้นะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลก็เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2569นะครับหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมหรือโอวอนะครับผมเริ่มรับสมัครกันตั้งแต่นี้แหละนะครับเป็นต้นไปจนสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอีสมัครนะครับนะก็ไปสมัครกันได้นะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นเปิดการเปิดโอกาสนะครับการสร้างอาชีพนะครับให้กับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะก็เชิญสมัครได้นะครับนะนี่เราก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ทราบกันนะครับผมมีอะไรกันแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วแหละในส่วนของทางด้านข่าวสารต่างๆนะครับจากในส่วนของท้องถิ่นอีกท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปาโทภากาญจนานะครับผมปาโทเราก็เก่งและนะครับอายุ70เหลือปีแล้วนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงสุขภาพดีลุยงานนะครับลงพื้นที่ตลอดนะครับลงพื้นที่ตลอดนะครับนะแล้วก็อบจ.นะครับก็ได้รับเกียรติบัตรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ

ที่ดีเหมือนกันนะครับนะในรายละเอียดเดี๋ยวประตูดูซิว่าเป็นอะไรสาขาไหนมีหรือเปล่านะครับนะก็ไม่ได้บอกว่ามีเป็นสาขาอะไรผันพืชก็ยินดีกันนะครับก็ยินดีกันนะครับที่ได้ไปรับรางวัลนะครับนะก็มีไล่เทศบาลในไล่ถงทิ้นนะครับผมเราก็มากันทีข้าวสารนะครับหมอแต่ว่าที่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งสูตรการคาเซ็นทันพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพปาโซปากาจนานะครับนายกอบจก็ได้มอบหมายให้ดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสุราษฎร์ธานีวันเดอร์แลนด์ทัวริซึมนะครับเนี่ยจัดขึ้นวันที่7วันอาทิตย์ ที่วันจันทร์นะวันจันทร์แต่ว่า8 9นะครับก็เป็นเป้าหมายมุดหมายสุดท้ายโครงการประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับภายใต้การนำเสน่ห์และก็ความมหัศจรรย์ของสุราษฎร์ธานีนะครับมาสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครนะครับในการนี้นะครับนายยุทธพงษ์ชมพูพลนะครับรองนายกอบจแล้วก็นางสาววรรณาชตะโชนะครับรองปลัดอบจนะครับงานนางสาวปันตนัดจันดีบางนะครับหัวหน้าสำนักปลัดอบจพร้อมด้วยนางกฤชวรรณชุมช่วยนะครับถงทิ้นจังหวัดนะครับโอ้ไปกันหลายฐานนะครับนะไปโครงการนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใต้ทอดอัตลักษณ์แล้วก็ความหลากหลายผ่านซีโซนสงเที่ยวเข้าป่านาเล่นะครับตั้งแต่พื้นที่ป่าดิบชื้นนะครับคุณเข้ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจนภัยพื้นที่เกษตรพื้นที่วิถีชีวิตสโลไลนะครับนาเล่งประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการท่องเที่ยวทะเลระดับนานาชาติเกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับผมโอ้ยกะลักกะลุยเซเมตกะทีเที่ยวในสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็จัดกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่างานนี้พลาด นิดนึงนะก็ไม่พาเป่าตู้ไปกัน ยากไปเที่ยวก็เข้ากันนะ เอาครับผมก็เนี่ยอบจนะครับอบจนะครับก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งนะครับก็เพิ่มเติมเดี๋ยวนะประตูดูอีกทีนึงนะครับนะมาแต่เดียวก็เร่งเรื่องที่ว่าไปรับรางวัลที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะครับก็มีก็ให้นี่แหละนายยุทธพงษ์ชมพูพลนะครับรองนายกอบจนะครับนางเศร้าปันธนัดจันดีบางหัวหน้าสำนักบัลลัตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็รับรางวัลจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนะได้รับเกียรติเป็นรางวัลจากอบจนะครับนะจากส่งทิ้นตั้งเม็ดเนี่ยรอยอาแห้งทั่วประเทศนะครับผมก็เป็นการรับรางวัลบ่าวทุกกำลังจะดูว่ารางวัลที่เขาได้รับเนี่ยคือรางวัลอะไรนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยแหละการจัดการที่ดีก็แล้วกันนะครับผมก็ยินดีกันนะครับกับอีกท้องถิ่นหนึ่งนะครับนะอบจก็ได้รับรางวัลด้วยก็เป็นการทำงานของหลายๆส่วนนะครับนะ จากอะไรจากอะไรนะครับจากการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกทุกส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าพนันก็แล้วกันเรามากันทีอะไรต่อนะครับนะมาทีอะไรกันต่อนะครับผมมีงานนะครับนี่นี่เป็นงานของมือแต่เดียวทีแรกไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าในช่วงนี้ขอบคุณนะครับ ตูเดย์คาเฟ่นะครับนะตูเดย์คาเฟ่โดยคุณพี่ชมบรรดาพริมแก้วนะครับเชฟตูครับไม่สดทุกวันนะครับไปเสื้อคือก็จะกินเบเกอรี่ทานเบเกอรี่นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับต้องกินกันแบบว่าต้องทานกันว่าต้องสดไม่นะครับออกจากเตาเนี่ยทีนี้และทุกวันเลยไม่สดออกจากเตานะครับนะยักทานก็แวะเวียนกันไปอุ่นนุ่นกันได้นะครับตูเดย์คาเฟ่ทั้งทีบางเซยแล้วก็ทีสนามบินตา

0: าศยานอนาชาติสุราษฎร์ธานีแล้วก็แอร์พอร์ตเดสรงนะครับอาหารกลางวันร่อยๆนะครับนะมือเถียงทีทานแล้วต้องทุกอกทุกใจนะครับโดยฝีมือของเชฟตู่ครับผมก็แวะเวียนกันไปได้นะครับอยู่ที่อาคารคาโก้นะอาคารคาโก้เราข้าไปข้างในแล้วก็ใส่มือออกประตูเล็กนะครับนั่นแหละแต่ถ้าใครมีรถขับรถไปจอดหน้าร้านได้เลยนะไปจอดหน้าร้านนะครับนี่บอกความลับไว้ให้นะครับแล้วก็ไปกินข้าวกินได้แล้วก็ไปทำธุระสักแป๊บๆแล้วก็ขับรถออกไปได้ไม่ต้องไปจอดตรงไหนไม่ต้องเดินไกลกันนะครับนะเอาแล้วก็มีนะบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนะบริษัทพัฒนาพันปามปามนี้มีคุณภาพนะครับแปลงพออยู่ที่เลยโรงพักคุณทะเลไปประมาณสัก700เมตรนะครับไว้เวียนจะไปดูก็ได้พันปามที่นี่มีหลายพันนะครับให้เลือกกันนะครับไปดูกันได้ไปแลกันได้นะครับนะที่บริษัทพัฒนาพันปามก็ยังมีห้างไปตรงกองไปซ่านนะครับในห้างทองนะครับผมพี่บ่าวเรานะครับพี่วัฒนาพงษ์มานาวุฒิ มีตัวเลขที่แก้ทรงไม้เราทราบการบริจาคเงินช่วยเหลือจากพรรคไลออนพรรค 310B ไลออนพรรค 310B ก็คือไลออนในพรรคตายนะครับนะก็มีการรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือชาวเนปาล นะครับที่โดนนั่นแหละโดนน้ำปากันไปแบบเตียนเม็ดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เชียดลานแล้วนะครับเชียดลานแล้วนะครับก็จะไปช่วยเหลือกันนะตามนั่นแหละเวลาบ้านเรามีอุทกภัยนะครับเขาก็มีไลออนจากทั่วโลกนะครับบริจาคมาช่วยอย่างฮัตย่อยหลาชุดเนี่ยนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากไลออนสากลมาเหมือนกันนะครับนี่เราก็พอมีเหตุภัยได้ต่างๆไลออนเขาก็ช่วยกันนะครับผมมิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมพี่น้องท่านผู้ฟังครับก็แวะกันไปได้นะครับ35ปีแล้วกับที่มิสูสุราษฎร์เราดูแลพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับนะก็มีคุณพีชจุมพลระยะโคชิตนะครับนะนี่แหละผู้บริหารนะครับดูแลนะทั้งแม่ทั้งเพ่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันตรงนี้กันแล้วก็ยังมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับยูชันซ้ำเซ็นทันครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับก็อยากจะให้ไปอุดหนุนกันได้นะครับเวลาเงินคาดมุงคาดมือเนี่ยหรือว่าจะซื้อสินค้าเงินพ้นอะไรก็เนี้ยบัตรเนี้ยได้พ้นนะประตูกระชายบริการอยู่ประจำนะครับนะกับกบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยก็แล้วยังมีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับทุกวันฮัดนั่งคุยกับนายกแปะนะครับแล้วก็ย้ำกันตรงนี้สำหรับนี่วันอังคารนะตลาดนัดอย่าลืมแวะกันไปตลาดนัดนะที่จุดกระจายสินค้าแวะเวียนผ่านกันไปตรงนั้นแวะกินน้ำชากาแฟแก้วชิปส่งบาท15บาทเนี่ยนะรุ่นทุกมากมีซาลาเปาโรนๆอุ้ยก่อนเข้าลาดนะนั่งกินแบบอู้บรรยากาศแบบในรุ่มแบบนั่นแหละนะในบ้างแท้ๆเลยแวะกันไปนะครับนะแล้วก็น่าจะซื้อข้าวสั้นเยอะควักข้าวสั้นนะครับข้าวหอมมะลิจากถุงกุลาร้องไห้นะครับนะแต่ว่ากินแล้วต้องบอกว่าชอบใจแน่นอนนะครับไม่ร้องไห้ตามชื่อนะครับถุงกุลาร้องไห้นะครับผมอ่ะก็เนี้ยขอบคุณกันตรงนี้กันทั้งไม่ต้องเพย์นี้แหละนะครับนะเราก็ต้องขอบคุณกันอยู่เรื่อยๆเอาเป็นว่าในช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะน้องแซมนะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่ตรงกันนะครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพ

0: 96.5และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24 ชั่วโมงสอบถามโทร0892232069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: นะครับผมเรากลับมาในช่วงที่ตรงนะครับมอเตว่าก็โทรกันเข้ามาใช้ได้นะครับนะ FC ก็เรานะครับผมก็มีข่าวสั้นในต่างๆนะครับที่วังเวิร์ดกันนะครับลายเหลืองโดยเฉพาะเยื่อที่เป็นเยื่อของสแกมเมอร์นะครับตอนนี้สแกมเมอร์มาแรงไปน้องมันตั้งท่านในบ้านเราแล้วนะครับเราหยิกมันจากคาเมนแล้วมาตั้งท่านไอ้โม่ที่ไปทำที่คาเมนนั่นแหละมันก็กลับมาตั้งเก่งนักกวนกันในบ้านเราเองเลยทีนี้จับยากันเหล่าพี่น้องครับทีนี้ก็วางตัวกันแล้วกันนะถ้าใครโทรมาให้เสียเบียร์มาฮอกกว่าฐานเป็นเปิดบัญชีมงบัญชีมาจะต้องเชื่ออะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับเรารู้ตัวเราต้องรู้ตัวเราดีนะครับนะว่าเราได้เปิดหรือเปล่านะครับนะเพราะอันเนี้ยเราจะเป็นไปเยื่ออย่าเป็นเยื่อนะครับนะอย่าเป็นเยื่อนะครับหลายคนก็สูญเสียเงินสับสิ้นเงินทองกันลากไล่นะครับนะก็ควักยำกันตรงนี้กันนะครับนะเราก็มาที่กีฬากันสักทีนึงนะครับนะเนี่ยต้องแรงและนะครับวันอาทิตย์ที่13วันอาทิตย์ที่13ครับเราเจอก็เคยวันที่13เนี่ยนะครับนะเจอบ่าย 3:30 นนะครับบ่าย 3:30 นครับเร็วขึ้นมาอีกนึงนะครับนะวันอาทิตย์เนี่ยแข่งเร็วขึ้นมาอีกนึงนะครับเจอกับนครราชสีมา JT ทรัพย์นะครับ2023ก็เพิ่นพื้อก็ไปกันให้เต็มโรงยิมแล้วพี่น้องนะเราไปเยือนเขารู้สึกว่าเราก็น้าแล้วแต่ว่าน้ากับแก็บแพ้อะไรแบบนั้นแหละนะครับก็อยากจะให้มาเชียร์กันได้มากนะครับนะมาเชียร์กันได้มากมากนะครับผมก็ถือว่าให้กำลังใจโดยเฉพาะคือกีฬาเนี่ยอาชีพพี่น้องครับมันลำพังว่าต่างนี่มันก็ นุ่นมันจะไม่ใช่มากนี่แต่ถ้าได้คุณดูเข้าไปช่วยนะบัตรเข้าชมนะบัตรเข้าชมเนี่ยรอยหนึ่งพี่น้องตา 4,000 นี่เต็มนะครับ 4,000 นี่เต็มเนี่ยนะ 4,000 นะนะมันก็ได้เป็นเงินที่เขาจะเอาไปเป็นค่าตัวค่าเดือนนะกีฬาให้เราได้มาเชียร์กันนุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัตินะครับ เป็นสมบัติของชาวสุราษฎร์ธานีไปเสียแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากน้องมิ้นนะครับโซติดากาญจนากับประธานสโมสรว่าอยู่กับโมเราให้นานๆ นะอยู่ให้นานนะครับนะสัก 4-5 ปีแล้วเดี๋ยวก็คอยไปลงสมัครนายกอบจหรือเทศบาลด้วยแล้วก็แล้วแต่นะครับนะมอหมากับน้องคนนี้เชียร์แล้วนะครับเชียร์เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนเก่ง นะครับแล้วก็มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองที่น่าชื่นชมนะครับเราก็จะเห็นจากการทำงานที่เป็นประธานสโมสรกรุงไซฟ้านี่แหละว่ามีความจริงใจนะครับกล้าชนกับปัญหาสุดยอดสุดยอดครับน้องมินเรวันอาทิตย์ได้อย่าลืมไปเชียร์กันนะพบกับต้องยิงให้มากๆแหละเพื่อนๆเราก็ต้องพยายามเสียดายว่าอาทิตย์ที่แล้ววันพุธที่แล้วนะเราพลาดสามเต็มเลยนะครับนะเพื่อเสมอกับภูเก็ตแหมเอ้ยเราไปบุกบานก็เราไปไอ้ก็ต้องหาโถงนะครับแต่ว่าพอเรากะว่านั่มแล้วนี่แหมเอ้ยจะหมดเวลาเลยนี่แต่วันนั้นแหละเวลาโถงนาทีสำหรับฟุตซอลนี่มันนานนะพี่น้อง เพราะว่ามันจะนับเวลาที่เฉพาะคิดในสนามนะเพราะว่าเกมลูกบอลไล่เขาเราก็คิดเวลาถ้าลูกบอลยุดเขายุดเวลากันนะเออเอาก็ไปเชียร์กันนะครับถึงแม้ว่าทีมนครราชสีมาจะเป็นทีมทายตารางนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องสู้เต็มทีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ตกชั้นนะไม่อยากตกชั้นนะการที่จะขึ้นมาบนไทยลีกลีกสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายเอาก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับบ่าย 3:30 นะครับนะก็ไปย่างให้ไปกันแต่สักบ่าย 2:30 นะเพราะว่าถ้าไปช้าเดี๋ยวได้ไม่ได้มุมไม่ช่วยลาวพี่น้องนะจะได้มุมช่วยๆนางแลกันนะครับก็มีหลายคนบ่นเรื่องสนามกีฬามาบอกว่าไอ้พื้นสนามมันเป็นปาเก้แล้วก็ปาเก้มันตอนที่กุ้งไส้ควาชายนี่มันพังไปเพราะกุ้งไส้ควาเดี๋ยวก่อนมาแล่งต่อนะไปกันที่ไส้คนนะครับนะครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่โตครับ
5: วันนี้มีข่าวสารอะไรมั้ง
6: ขอบคุณพี่โตนะครับที่ย้ำในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่าผมสวัสดีครับพี่โตที่จังหวัดสุราษฎร์นครก็ฟังกันมากเลย
5: ครับ
6: สแกมเมอร์นี่เมื่อเราต้องเตือนสติเรื่อยๆครับพี่โต
5: ใช่ครับต้องเตือน
6: เรื่อยๆที่ต่างผู้สูงอายุต่างเล็กที่ว่าไม่นึกซึ่งว่าสมัยเคยได้การมานี้พอเคยซึ่งมันเกย์ก็ยากการดำเนินการการจับกุมตำรวจเนี่ยมันก็สืบเจ้าว่าปล่อยซึ่งทางทุ่นไปในช่วงนั้นแหละ
5: ครับมันอันตรนั่นแหละ
6: ตับนั่นแหละซึ่งเดียวกลับมาก็กลับมาญาติของป้าพ่อแม่พี่น้องกันหรือว่าใครๆที่มีลูกมีล้านก็เตือนไปเรื่อยพอโตครับมีอย่างทุกคนแหละในโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่ามัวแต่เล่นเกมเปิดเต้าแหลกวังมั่งนะพี่ตัวนะ
5: ครับ
6: เขาขับไปเรื่องดียาของยาเทปติดเมื่อคืนนี้เขาถ้าเถื่อนใจร้ายไปด้วยล
5: ู
6: กตอนเราปีดาว
5: ลู
6: กตีต่อยแม่จนตาบอดไปกลางนะ
5: ออกมาของ
6: แม่ที่ไปปากีสถานไปนู่นอะไรไปจ
5: ัง
6: ว่าจะเกิดขึ้นสวนควายนู่นหมาข้าวที่ออกมันไปดูปากเมื่อปากหน้าปากสั้นมันจะหมาเลยเอ็ดก็เรื่องยาเสพติดนี
5: ่
6: แล้วก็ลูกโทรพีนี่มันก็เกิดขึ้นแบบทุกวันเลยตบตีแต่พอหลังข้าวสัมผัสไปดูตอบมันเราเหมือนคนไม่เคยไม่ติดยาเลยตอบหน้าตาเฉยไม่ลงไม่ลืมไม่ขวนเลยเรื่องมันเกิดขึ้นได้หรือ
5: คร
6: ับ หน้าข้าวก็สัมผัสครับคนแกอยู่ข้างๆก็พอแต่คนนี้มันเรียบร้อยไปมาไปลามาว่าให้ดีนี่ส่วนคนผู้รักผู้ใหญ่ก็ว่าแต่บอกกลับมาแล้วทุบที่วันแม้ต้องตั้งให้เขาได้ถึง300 บาทถ้าไม่ได้300ก็ทุบแม่ในครัวในร้อยโต้ร้อยก็ทุบแม่ตุ้งแม่ก็พอมาโต๊ะกระป๋าแบบนี้ซึ่งแกก็รู้แต่แกก็ยังเป็นห่วงลูกแต่ว่าแกก็ยังไม่อยากให้ลูกไปที่ร่างแกยังช่วยเลือดละพอตำรวจตามได้แบบนี้เสียวเรื่องได้มาแกบอกแกไม่อยากเอาเรื่องแต่แกอยากเอาลูกแกไปบำบัดเด็กปอว่านายพาซึ่งก็ร้องให้แม่ช่วยแต่พออยู่กับแม่ถูกตีแม่บอบไปทีคนที่เข้าไปช่วยกับไม่งานเข้าไปช่วยเพราะเรื่องในครอบครัวไปโตแต่จริงๆแล้วพ่อมาคนรอบข้างน่าจะเข้าไปช่วยนะเราถ้าเราคิดว่าเออนู่นไปพ่อเมียพอรู้แค่วันนี้เราอยากเข้าไปยุ่งพ่อมาจริงๆหลายอย่างหน่อยๆก็แจ้งตำรวจก็อย่างดี
5: ครับผม
6: อายากว่ากว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างไม่ว่าตีปากไม่ก็แล้วแต่ถ้าจะยินเสียงร้องไม่ช่วยก็ไปช่วยนะครับตัววันนี้คนไม่พอช่วยกันแล้วนะพี่ตัวนะต
5: ้
6: องคิดว่าเป็นเรื่องออกครอบครัวไปยุ่งไปแล้วเรียกข้อกระดีกันแล้วซึ่งเราเข้าไปยุ่งต้องทำให้ครอบครัวแข็งแน่นเนี่ยพ่อมตัวต่อพ่อมคิดว่าถ้าจะยินเสียงร้องตรงนี้ไม่ว่าเด็กคุยย่อยคนแก่พ่อมจะกล้าไปนะพี่ตัว
5: ครับผม
6: ถ้าเป็นเลที่ไว้ระดับการยุ่งคือถ้าว่าเปิดการที่ว่าเอามีดเราจะหยิบควันเรื่องนี้ถ้าเราช่วยได้เราต้องช่วยไว้เพื่อเราช่วยกันว่าเราช่วยแล้วเราได้บุญมาสร้างได้ช่วยคนเป็นได้มีชีวิตต่อไปนี่พี่ตัวนี่ว่าเราไปสร้างโบสถ์สร้างเมียแล้ว
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นฝากตรงนี้กันแล้วก็ฝากเรื่องของหลวงเจ้าวีระแล้วต
5: ้
6: องไปปากับปันเพื่อการพิเศษกับช่วยช่วยกันแล้วตัวก่อนป่าจะทำพันทักวันนึงเพราะว่าในขณะที่หลวงเจ้าวีมีชีวิตอยู่แกน่าจะได้มีไฟวาจาแล้วไปดูนะจากหน่วยไล่หน่วยอ่านต่างๆที่อบตได้เข้ามายืนมือเข้ามาช่วยนี่เพราะว่าไม่นาน
5: ครับ
6: ที่ผมขอให้กำลังใจหลวงเจ้าวีตรงนี้สู้ต่อไปนะครับพระที่ครับพี่โต
5: ครับครับนะครับก็แรงข่าวไว้แต่เดียวเรื่องสนามกีฬานะครับว่าพื้นสนามเนี่ยมันพังมันเลยพ วินปาเก้นะครับนะมันกระแทกกระ

่านมันติดก้าวติดไร่ชายป้อยชายป้อยนะครับมันก็เสื่อมสุดไปตามอายุเคยของมันไม่ต้องเสียดายครับถ้าเขาชายงานมันพังเพราะว่าชายงานก็ให้มันพังไปนะครับผมอันได้ขยี้ชายสนามก็ให้ชายไปนะครับนะก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ชายนะครับทีนี้เพราะว่ากุ้งสายฝาไปชายหลายคนก็บอกไม่ชอบใจนะครับไม่รู้ไม่ชอบใจเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าสนามก็มีไว้ให้ชายนะครับนะก็ความผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับว่าเรามีไว้ชายก็ชายนะครับนะอย่าเก็บไว้นะครับให้เป็นที่เลี้ยงนกหรือเก็บขี้นกขี้ไรประเด็นปรับเรานะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ให้ชายกันแล้วนะครับผมก็ได้ชายงานชายการกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูเอฟซีกันทักคิดนึงนะครับนะเนี่ยน้องแซมได้เปิดหน้าเปิดตาเราว่าไม่ได้เปิดเหรอไม่ได้เปิดนะ เออเอาไม่พลื้อมาเปิดต่อทีร่างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับบ่าวตู่ก็ควักนงเทมและด้านเทคนิคนะครับนะเนี่ยปิดหน้าปิดตาจนว่ารายการนี้หมดเวลาแล้วก็ลืมแลเองกันนะครับนะ FC ก็เลยมีใครเข้ามามั่งนะครับตอนนี้ได้ดู FC ที่ปิดติ๊กนะครับปิดติ๊กก็เข้ามานะครับก็ปิดติ๊กตะวันเทศบาลนาซานก็ได้รางวัลด้วยนะครับอ๋อครับครับนงกวางครับนงกวางนะครับลูกบ่าวตัวนี้ก็เก่งเรื่องตีกอล์ฟนะครับก็ยินดีกันนะครับนะยินดีกับเทศบาลท่านนายกชนุวิทย์ตู้บันเทิงกันคุณหมอนงสิริพงษ์นักเวทนะครับผมอะไรนะครับภูมิพลเชยนะครับพ่อพลเชยนะครับดำเนินการเรื่องนี้ให้อะไรนะเดี๋ยวนะบ่าวตู้ดำเนินการเรื่องที่คนมาเรียกให้ทำบุญมั่งครับอ๋อปาตองโกเด็กวัดนะปาตองโกเด็กวัดคุณนุ่นกันได้นะครับปาตองโกเด็กวัดนะครับของท่านพ่อพลชัยโปรจินดานะครับนะพีเตอร์วัชชัยเทพเลือนนะครับผู้จัดการสากลผู้ช่วยผู้จัดการสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมปิญโยแก้วพิชัยฝนไม่ตกเลยครับเดือนกว่าแล้วครับเรื่องไม่ดีเหรอจะได้ตัดย่างตัดไร่กันนะก็ขอบคุณมากับบอกว่าฟังทุกวันนะครับผมทากระดานคีรีรัตน์นะครับวันนี้ท่านผู้ว่ามีคำเตือนมานะว่ามีฝนตกนะครับ89ทริปเนี่ยแถวนี้วันนี้ช่วงนี้นะครับนะบ่าวตู่ก็ตากผ้าตากไรไว้เรียบร้อยแล้วผมเห็นว่าท่านผู้ว่าเตือนก็ต้องเก็บผ้ากันไปกันไปไม่รู้เป็นเพื่อบ้างนะตอนนี้เมื่อแต่เช้าเข้ามาในห้องทุกนี้ยังมีแดดอยู่นะครับผมยังมีแดดอยู่นะครับผมเอามาแต่เดียวเล่งเรื่องอะไรแล้วเรื่องเอาเนี่ยเรื่องนี้ละยีเล่งช่วงนี้สภาเขากำลังพิจารณางบประมาณอยู่พี่น้องตอนนี้ซอสลายฐานนะครับนะอย่างดร.ปรเมศจินาแกบอกว่าข้อลาพื้นที่สัก 3-4 วันนะครับช่วงนี้พิจารณางบประมาณอยู่นะครับพิจารณางบประมาณอยู่แล้วก็มีรายประเด็นนะครับนะมีรายประเด็นที่ตาหน้าก็น่าสนใจนะครับหน้าฟังนี้แหละเรื่องงบประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าเวลาอภิปรายก็อภิปรายโดยข้อเท็จจริงนะครับอย่าเที่ยวเล่งแบบว่าอะไรนะเจ็บชอบไปชอบมาไปนู่นคนนี้อะไรไปนั่นแหละไม่ได้เรื่องไม่ได้สาระนะครับนะอย่าให้เสียชื่อว่าเป็นพรรคคุณภาพ ไม่รู้พรรคไหนนะครับก็มีการปฏิกันนี่ก็จะมีการเล่งถึงเรื่องไอ้นี่เรื่องขึ้นเงินเดือนราชการนะตอนนี้ประเทศไทยเราติดกับดักงบประมาณหมายความว่าตอนนี้เราใช้เงินกู้มากกู้โน่นกู้นี่กู้400ล้านนี่ก็เพิ่งกู้ไปนะครับมีพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านแล้วก็ใช้จ่ายเงินกันมากมายเหลือเกินนะครับนะนะแล้วก็ต้องเป็นหนี้สาธารณะกันกันลักกันลุยไม่รู้จะทำเพื่อที่เขาก็เลยมีการนำเสนอว่าหยุดขึ้นเงินเดือนของราชการสัก3ปีได้ไหมต้องไปสักโถงปีได้ไหมนะคือยึดขึ้นเงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนข้าราชการเนี่ยตอนนี้มันหมากเหลือเกินข้าราชการเนี่ยเราใช้เงินในการที่ว่าเป็นเงินประจำเนี่ยนะหมาก 60-70% เงินพัฒนาเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับน้อยมากแล้วเงินพัฒนาตอนนี้เราก็ใช้เงินกู้เป็นสำคัญยังสะพานนะครับจากพัทลุงไปสงขลาเนี่ยนะก็ใช้เงินกู้นะ

0: เงินกู้ไม่ใช่เงินภาษีบ้านเราก็เงินภาษีแล้วไปจ่ายเงินกู้นะครับงั้นตอนนี้ก็เลยมีงานนําเสนอว่าท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการสัก2ปีแต่ก็อาจจะหมายความว่าเอาคอยไปขึ้นให้ทบทีเดียวหมายความว่าหยุดเผื่อว่าจะได้เอาเงินสร้างก็เรียกว่าให้เงินงบประมาณเนี่ยเป็นงบประมาณแบบสมดุลนะครับว่ามามีเท่าไรชายทาวันอย่ากู้มาไม่งั้นเราจะติดกับดักของอันนี้แกเขาเป็นพระธาตุที่เขาเรียกว่ากับดักนี่แหละงบประมาณเรื่องนี้แหละก็ว่ากันไปนะก็น่าฟังนะครับพี่น้องลองฟังเลยนะวันนี้เขายังมีการอภิปรายกันอยู่นะครับวาระสองนะครับ น่าสนใจแหละบาตูก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งนะครับนะช่วงนี้น่าสนใจก็ฟังนะ ตรงนี้เราเร่งนู่นนี่นั่นกับพาน อ่ะนี่ก็วันนี้ไส้เราเงียบนะ0774044นี่เงียบมากเงียบมีแต่นุ่มกระน้อมเลยแคบๆๆเลยเล่นกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าผู้ฟังแจ้งข่าวสารได้นะครับนะมีข่าวสารได้ก็แจ้งกันมาได้ขอบคุณนะครับนะออกไปที่ไส้กันเลยนะครับบางรุ่นไก่ทอดนะครับนี่บางรุ่นไก่ทอดขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
1: มาตู
0: ครับ
1: อบต.นายกอบต.บ้านสำเนียบกำลังรอควังคุณวัชระว่าเรื่องไปกว่าแล้วไปผูตกลงแล้วเป็นคือแกโทรหมายผมแต่ว่าแกรอควังว่าไม่รู้คุณวัชระตีได้ไอ้เขาที่ผูดไอ้ไรมาเป็นคือแกอยากรู้แกก็รออยู่ความกระบุนเขาว่าใจอย่างไรขอคุณวัชระบอกแกว่าเป็นคือได้หรือไม่ได้ก็เอาตรงนั้นครับวันนี้ครับ
0: กราบผมก็ลุงทวีก็ควักเจ้าของชวนนั่นแหมเอ้ยนะตอนที่รวยไปถึงไหนอ่ะเห็นใจเอ็นดูคนลำบากลำบนนะครับยักษ์ได้ชายไฟนะแหมไปที่ทรายต่อไปกันนะครับผมกับบัดดี้ครับ
2: สวัสดีครับผมมาสู
0: ้เอ้าครับบัดดี้ครับ
2: กับผมด้วยใจยักษ์ตะนาน
0: ะโอ้ครับผีครับบัดดี้ครับ
2: ครับฟัง
0: ทุ
2: กว
0: ัน
2: เมื่อ
0: วัน ที่
2: ไม่
0: ได้
2: คอย
0: โตโอ้โตครับมีข้าวไฟฐานะมีข่าวสารได้บ้างอ่ะว่างี้นายกอบจได้หลวงพุทธีบอย
2: ผมก็ไม่ใครในใจกันเลย
0: มาได้โจนกันนะบางทีก็ไม่ใช่หลวงพุทธีเรานะ
2: ครับ
0: จ
2: ริงผมมันอยู่ที่เมกาบอยบาตุ
0: ครับ
2: ตาโกนันครับตัวมันจะเหลืองไหมเดี๋ยววันนี้คนไม่คนไม่บอกคนแรงคนต้องเอาจางลงตลอดเลย
0: โอ้แล้วควายนู้นติดจางมีจางหรือยังลงมาอยู่นะควายนั้นนะ
2: อย่างเลือดหรืออย่างจางอย่างหัวตรงที่ไม่ได
0: ้จางลายตัวไหมควายนั้น
2: กับเรียนเลยกินป้ามึงเรียนใช่ไหม
0: โอ้โหเหร
2: อกับเนี่ยกองไอ้ลูกดาวพุ่มกองบ่าวพุ่มเลย
0: ตรงนี้มีภาวะดีหรือตรงแนวไหนครับ
2: อยู่ที่อยู่ในฐานะอยู่นาอยู่บนน
0: ี้อ๋อฐานะก็ติดส่วนนั้นแล้วนะแถว
2: ๆถึงเข้ากับถึงเข้า
0: ที่ภาวดีว่านั้นก็ติดกันนะ
2: ครับผมจะถึงพันเนี้ย
0: ตรงนั้นอย่างช้างไล่เชือกไหมอ่ะ
2: ครับหมาเลยประตูเป็นสามทีนี้ไป
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
2: มันเป็นสามคู่อยู่ที่นั่นเรียงกระสอบสามทีคู่กันนะ
0: อืม
2: ยังมีหัวแดงหัวทิ้งกัน
0: ครับ
2: ทำลายกระข้องนี้ไม่ได้ครับ
0: ตาม
2: ลูกหลานผมรู้กูไม่กี่วันอ่อนไม่กินไม่เลย
0: มันพอกำลังร้อยพอดีนะโอนนนะ
2: กับนั่งใจอย่างในบางเช้าก็ไปอารักก็ไม่ใช่รถไฟเดี๋ยวผมไม่เคยได้ใช่ดี
0: อาจจะทำไม่ทันมั้ง
2: ครับ
0: นะ
2: ไปอยู่
0: เพื่อน
2: น
0: ะก็ต้องได้ต้องกระตุ้นกันแล้วแหละถ้ามีหน่วยงานได้ก็ฟักเดี๋ยวมาตู้ช่วยควักช่วยยามายนะ
2: ครับไปควักตู้ทางร้านรู้ว่ากันนะ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ครับช่วยอย่างนี้กันทำให้รู้กันยังไงเรื่องเราด้วย
0: ครับ
2: บอกว่าอยากให้ก็จริงไปชัดตาชนะครับผมอยู่ของโซด
0: ครับอ๋อของโซดนะ
2: ครับครับผม
0: ขอบคุณมาครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับก็พี่น้องชาวคลองโซดไว้งั้นก็เดือดร้อนถึงช้างนะครับเป็นน้องไล่โคร่งนะครับนา 3-40 ตัวก็เดือดร้อนก็ควักท่านผู้ว่าธีรุตสุภาวิบูลพ้นเอ้ยไม่ใช่ชุมพศวรรณชัดสิริสรุปว่าชุมพศนะครับนะวากฐานด้วยนะครับFC เรานะครับมีเนี่ยบางรุ่นนะครับไก่ทอดไปนู่นก็ได้นะอยู่ถนนกรุณรัตน์อยู่ติดกับเซเว่นแถวนั้นแหละเจ๋ยนะครับนะหนุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวีรพลนาวาคลายนะครับ

0: ลุงลายลุงเสื้อบอกขอสั้นนะครับไปที่ซ้ายกันเลยครับ วันนี้ไม่รู้เป็นเพื่ออายุเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: น้ำตู
0: ้ครับผมครับ
1: ซึ่งที่งดเงินเดือนข้าราชการทำไมงดก็ได้ไม่ต้อง
0: ไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ยังงด
1: ไม่ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็มีพื้นแต่ว่าปวดตัวใหญ่ๆในสภานยึดกินเงินมั่ง
0: ได้ตัวใหญ่ๆก็อยากขึ้นอยากมียาเอายังไงก็ช่วยเลิก
1: ยากินงบยากินอะไรกันนะ
0: บำนาญเนี่ยบำนาญเนี่ยเลิกเลิกไปนะบำนาญเนี่ยซ้อๆนะ
1: เออกินมั่งเถอะเดือนบุญบุญมาหรอต้องกินตำแหน่งโอ้คนเท่าไรรวยกันทุกเดี๋ยวกูนอนได้อย่างนี้ลูกต้องแต่ไม่คิดถึงความตายกันมั่งเหรอเพราะนั้นตายกันเยอะไปทั้งโต๊ะ
0: นั่นแหละประโยชน์ไรได้นี่นะ
1: เอาไปไม่ได้นี่หลวงปู่ตายเอาไปไม่ได้เลยตัวเราเองโดยยังต้องเกิดเอาไปลูกแล้วมันที่หลบไปไหนกันนักหน้านะพวกมันนั่น
0: โอ้นั่นเลย
1: เป็นไม่ตายง่ายกันนั่นไหนพวกมันนั่น
0: น
1: ่
0: ะ
1: นี่ค่ะ
0: ครับครับดีครับนะครับผมก็เป็นแนวนำเสนอนะครับก็มีไรคืออันก็คงจะต้องมีการลดข้าราชการไม่เพิ่มนะครับนะคือเราพูดมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่มยิ่งลดบอกว่าลดแต่ว่าเพิ่มไม่รู้ลดหรือเพิ่มแต่ว่าเร่งมาข้อลดแต่ว่ามันเพิ่มกันมาเรื่อยนะก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าที่ลดหรือที่เพิ่มนะครับผมนะก็จะปฏิรูปราชการก็ไม่รู้ยีปฏิรูปกระตรงไหนนะครับก็บอกไม่โทษเหมือนกันนะก็ว่ากันไปออตโตมันนะครับขอบคุณมากนะครับข่าวมานะครับทางต่อติ๊กต็อกนะครับก็นี่บางทีมันแปลไม้นะครับนะแปลไม้เรียบร้อยนะครับผมก็ความเห็นก็ไม่ค่อยมีนะครับใน TikTok เนี่ยนะครับส่วนมากก็จะมาในโซเชียลของสมทนะครับผมก็ขอบคุณสิ่ง5เกตเพชรด้วยกันนะครับผมข่าวมานะครับอ่ะนี่แหละก็ขอบคุณกันทั้งไม่ต่างเพลแล้วจะมาทางไหนนะครับผมก็พยายามนำเสนอข่าวสารในมากนะครับก็เราจะมีเรื่องราวข่าวสารทุกวันจันทร์ก็พบกับวัชราเพชรทองพอวันนัดก็มาเจอครับนี่แหละกับนายกประเสริฐบุญประสบนะครับผมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราววงการพัฒนาท้องถิ่นหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ข่าวสั้นหลายๆพื้นที่นะครับที่เราจะพยายามรวบรวมข้อมูลให้ครบคลุมนะครับวันนี้เวลาเม็ดเวลาแล้วนะครับต้องลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M-COT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุชาติชมกลิ่นสั่งคอพอตรวจสอบน้ำมันรั่วคลองเตยเตือนเสียงไฟไหม้ระเบิดฉีดโฟมลดความเข้มข้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอสนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำริมถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยพร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคอพอส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำจำนวน10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรผลการตรวจ

0: สอบพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC สูงถึง350 ppm และพบความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อที่มีน้ำมันหกรั่วไหลจึงได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมร่วมวางแผนการเข้าจัดการสถานการณ์กับสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจากการประเมินสถานการณ์พบว่าการลดความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้นการฉีดโฟมบริเวณจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลสามารถลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำลงจนอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและตรวจประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นระยะคพ.เช็คกลิ่นหลังเคลียร์น้ำมัน Data Center พระราม9หาหรือกรมอนามัยประเมินผลสุขภาพนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเปิดเผยว่าวันนี้คอพอจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ห้วยขวางเพื่อติดตามสถานการณ์ภายหลังการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9โดยจะสอบถามประชาชนในพื้นที่ว่ายังได้รับกลิ่นหรือได้รับผลกระทบจากกลิ่นหยุ่นหรือไม่หลังการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้วเสร็จสำหรับการดำเนินการวานนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำด้านนอกโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกมีน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันถูกสูบออกไปกำจัดประมาณ32ลูกบาศก์เมตรภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ยังตรวจติดตามพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ24นาฬิกาและตรวจซ้ำหลายรอบพบว่าทุกจุดมีค่าสารระเหยง่ายหรือ VOC ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเป็นศูนย์นายสุรินทร์กล่าวว่าแม้ผลตรวจล่าสุดไม่พบ BOC และค่าที่ตรวจวัดได้ทุกจุดเป็นศูนย์แต่คอพอจะลงพื้นที่สอบถามประชาชนว่ามีข้อกังวลหรือไม่พร้อมนำข้อมูลการตรวจวัดก่อนหน้านี้หารือกับกรมอนามัยเพื่อให้มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัย

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลง hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการ

ที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือก

สร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าๆค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:30 น.ถึง 10:00 น.มีเพลงเพราะๆมาฝากกันบางวันก็เปิดเพลงช้าๆซึ้งๆแนวรักโรแมนติกบางวันก็เปิดเพลงอกหักบางวันก็เปิดเพลงโจ๊ะๆคึกคักสนุกสนานกันไปหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกนะคะต้องบอกว่ายกความดีความชอบให้กับน้องแซมน้องหนุ่มนะคะซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันไปเปิดเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการของเรานะคะเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลก็แล้วแต่แล้วก็ขอให้มีความสุขในการทำงานกันทุกวินาทีกันด้วยเพราะเขาบอกว่าความสุขนั้นอยู่รอบตัวเรานั่นแหละถ้าเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราหยิบเอาความทุกข์ใส่ตัวมันก็จะมีแต่ความทุกข์ร่ำไปนะคะฉะนั้นทำอย่างไรให้มีความสุขทุกวินาทีก็เติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณกันด้วยความหอมด้วยความสดชื่นนะคะของแป้งเย็นเพียวสัตว์ของเราเป็นความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมใหม่ที่อยากจะให้แฟนรายการที่น่ารักของน้องอ๋อยทุกท่านได้ลองใช้กันรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนนะคะมีความหอมมีความเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วใครอยู่ใกล้เราก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพียวสัตว์อย่างแน่นอนฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์กันได้วันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพียวสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ช่วง

0: มาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
0: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: โมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนอยากจะให้ที่รักของเราทำโทษนะคะต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชมาใช้กันเลยโอ้โหไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนแน่นอนค่ะนะคะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจกับแป้งเย็นเพศัชของเราเพราะว่าแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นนะคะกลิ่นหอมยั่วๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่อยู่ใกล้นะหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชของเราอย่างแน่นอนยิ่งอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพศัชของเราโอ้โหเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวในบัดเดียวนั้นเลยนะคะแล้วจะมีความหอมละมุนมีความหอมแบบกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์คนที่อยู่ใกล้แน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะให้มีที่รักที่รักมานี่หน่อยต้องใช้แป้งเย็นเพศัชเลยนะคะฉะนั้นแป้งเย็นเพศัชของเราต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะคุณฟังค่ะยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยไม่มีใครเทียบเทียมได้เพราะว่าแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นเป็นความหอมระดับตำนานอยู่คู่กับคนไทยกันมานานแสนนานมากๆตั้งแต่น้องอ๋อยยังเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ก็เดาไม่ถูกว่าอายุเท่าไหร่หลายคนบอกว่าแม่เรียกน้องอ๋อยน้องอ๋อยดูตัวจริงคิดว่ายังเด็กอยู่ก็ไม่เด็กนะคะครึ่งอายุละเขาเรียกอะไรนะครึ่งค่อนคนละนะคะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะทำอย่างไรให้เรามีความสดชื่นให้เปล่งปลั่งให้สดใสให้มีความละมุนก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะเลือกกันเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมนี้สัมผัสด้วยตัวของคุณเองก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์ของเรานะคะจะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนค่ะอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นนะคะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าแหมเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาก็รู้สิว่าเราอาบน้ำนะคะฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะใครอยากจะมีผิวสวยผิวหอมผิวสว่างกระจ่างใสนะคะให้รีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้กันแล้วก็สบู่เพศัตว์กับเรามาใช้กันด่วนๆเลยรับรองค่ะว่ามีความหอมมีความสดชื่นมีความละมุนแน่นอนนะคะหลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราในการอาบน้ำรับรองค่ะว่าจะช่วยทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆแล้วอาบน้ำเพลินๆ เพราะว่าฟองเยอะมากแล้วก็ฟองนุ่มๆกลิ่นหอมหอมล้างตัวให้สะอาดแล้วก็ดมผิวของคุณดูได้เลยผิวจะหอมติดตัวแบบยาวๆหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นกันด้วยนะคะรวมไปถึงทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงค่ะผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะฉะนั้นอยากมีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดสดชื่นแบบนี้ต้องรีบไปซื้อสบู่เพศัตว์ของเรามาใช้กันค่ะ2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยนะคะฉะนั้นจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนอาบน้ำนานแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลนะคะผิวของคุณจะมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมติดตัวแบบยาวๆตั้งแต่เช้ายันเย็นจริงๆค่ะรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปบอกให้คนที่คุณรักได้ใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปกันด้วยนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะหอมยั่วๆกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมยั่วใจได้มากกว่ากันก็ต้องซื้อมาทุกสีทุกกลิ่นค่ะมีทั้งหมด3สี3กลิ่นกันเลยเดียวนะคะรับรองว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นแล้วก็ทำให้คุณได้มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% อย่างแน่นอนกับความหอมที่ประทับใจของแป้งเย็นเพสัตของเราค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกช่องทางค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยปิดท้ายด้วยงานเพลงนี้ตามคำแนะนำค่ะและเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนานตัญญสวัสดีค่ะ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเด้งณัฐพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ากรุทำเนียบรอปลดเกล้าตำแหน่งใหม่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงแต่จะยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายนายณัฐพลไปที่หน่วยงานใดขอให้รอดูมติครม.เพราะยังไม่มีมติออกมาส่วนย้ายไปกระทรวงอื่นหรือมาประจำทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธยอมรับว่าย้ายมาทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยท่านี้คาดว่านายณัฐพลจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นตำแหน่งรองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่โยกย้ายมาจากกระทรวงอื่นยุทธพรชี้ตั้งม็อบไล่รัฐบาลไม่ง่ายเปรียบเสมือนยาหมดอายุการเมืองเปลี่ยนสภาพการชุมนุมย้ายสู่โลกออนไลน์รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์

0: ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของอดีตแกนนำและบุคคลในกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาจัดชุมนุมในรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลว่ายังไม่น่าจะมีพลังเพียงพอที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนื่องจากบริบทการเมืองและรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนเปลี่ยนไปจากเมื่อ10ถึง20ปีก่อนอย่างมากบุคคลหลายคนที่กลับมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรตั้งแต่ช่วงปี2548ถึง2549และต่อเนื่องถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงปี2556ถึง2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งตัวบุคคลฐานมวลชนและบริบททางการเมืองล้วนเปลี่ยนแปลงจนเปรียบกลุ่มการเมืองรุ่นเก่าบางส่วนว่าเป็นยาหมดอายุที่ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนในอดีตปัจจัยสำคัญคือการเมืองภาคประชาชนได้เปลี่ยนจากรูปแบบการรวมมวลชนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมไปสู่การใช้เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนด้วยเหตุนี้รูปแบบการจัดเวทีการลงชื่อเรียกร้องหรือการนัดมวลชนลงถนนจึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อสังคมเท่าเดิมและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าไม่ได้มีความได้เปรียบเหมือนในอดีตประเมินว่าการนัดหมายเคลื่อนไหวในวันที่7กันยายนยังไม่น่าจะสามารถสร้างแรงกดดันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 หลายรายและรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เปิดเผยข้อมูลรายงานพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสอบสวนโรคมีประวัติการลุยน้ำและดินโคลนโดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง3รายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรอีกจำนวน3รายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยสะสมรวม22รายซึ่งขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังติดตามค้นหาและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารและตำรวจผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยาโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคทีมภาคสนามร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอปัวและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรลินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จ

เจ็ดสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ได้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำสาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720690000หรือจะ

0: เข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ออเดอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดชเวียงสะพระแสงเคียนสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุขิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุขิจมอเตอร์
2: ตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะจนถึง30กันยายนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสุภกิจมอเตอร์มีโปรดีกระชากใจมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเล็งๆแล้วก็มองอยู่นะคะกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะออก Scoopy วันนี้นะคะตลอดเดือนกันยาเลย0บาทค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีนะคะช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทกันไปเลยค่ะอายุ20ปีมีงานประจำขั้นต่ำ6เดือนขึ้นไปนะคะหรือจะมีอาชีพทำสวนก็สามารถออกรถได้อย่างสบายๆค่ะไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วยนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยนะคะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ค่ะที่สุภกิจมอเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะคะจองที่ไหนก็ได้นัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828 0811882828ได้เลยหรือจะแวะเข้าไปที่สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรก็ได้ค่ะหรือจะเป็นสาขาใกล้บ้านก็ได้นะคะเรามีสาขาครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสาขาขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจาก
3: Mcon Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซีฮศักดิ์หารือทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถกแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ระยะยาวและละเมิดกฎหมายไทยได้ชี้แจงกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่ไทยนิ่งนอนใจไม่ได้ยศชนันนัดสงบศึกอุเทนถวายปทุมวัน9กันยายนชูใช้กฎหมายนำย้ายพื้นที่เลี่ยงปะทะต้องจับข่าวคุยหัวโจก2สถาบันนายยศชนันวงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยโดยขั้นแรกคือการลืมเวลาการเรียนการสอนพยายามไม่ให้สองฝั่งปะทะกันซึ่งทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างสองสถาบันพยายามให้สองสถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทนถวาย

0: ไปที่จุดอื่นและได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.จะประชุมร่วมระหว่างตนปลัดและรองปลัดอว.รวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีและคณะบดีของ2สถาบันวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วพยายามทำให้จบครม.ตั้งเอกภพนั่งโฆษกรัฐบาลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษตำแหน่งดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปคพ.แจ้งความกากของเสียกบิลบุรีหลังพบโลหะหนักเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบกองวัสดุต้องสงสัยบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีพบกากของเสียที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายหลายชนิดกำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้จัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่โดยรอบโดยวันนี้จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่อีกจุดในอำเภอศรีมหาโพธิ์พบกองเศษยางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และมีการแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: 100% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: พราะบันเทิงซอย18
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

วัสดีค่ะมาพร้อมกับทวินรัญจวนนะคะแหมเพราะจังเลยได้ฟังเสียงหวานๆของพี่ๆวงไม้เมืองนะคะก็จะชื่นใจทวินรัญจวนค่ะในเวอร์ชั่นของพี่ๆวงไม้เมืองนะคะเพลงนี้ก็ตั้งใจหยิบมาฝากกันต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอนะคะ2ชั่วโมงแต่ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงทำทุกอย่างให้เหมือนกับเราเพิ่งมานะคะเราก็เพิ่งมาจริงๆนั่นแหละเพิ่งมาจริงๆนะคะเมื่อเช้ากะเพราไม่ได้หนีห่างหรือไม่ได้หนีหายไปไหนนะไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะไปเก็บคลิปวิดีโอเดี๋ยวรอน้องสายหมอกตัดต่อเสร็จแล้วก็จะออกอากาศในวันพฤหัสนี้นะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะกับ Mcord Green Marketไปที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมาตั้งแต่ช่วง 8:30 นนะคะเมื่อเช้าก็ไปเก็บภาพบรรยากาศไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีพี่ๆกลุ่มผู้พิการที่อยู่ในวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ดูแลผู้พิการด้วยนะคะที่นำสินค้ามาจำหน่ายค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งของกินผลไม้นะคะมีสินค้าแฮนด์เมดต่างๆนะคะมีหมวกมัดย้อมมีผ้าปูที่นอนมัดย้อมนะคะมีผ้าพันคอมีอะไรอีกอ่ะกระเป๋าถักนะคะผ้าเช็ดเท้าหมวกถักอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะพวงกุญแจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนที่ราชอุทิศนะคะที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เปิดให้กับผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการนวดหรือว่าอยากจะมาฝึกวิชาชีพด้านการนวดไทยนะคะไทยมัสซาจเนี่ยก็ได้มาฝึกวิชาชีพกันก็มาเปิดให้บริการด้วยเช่นกันนะคะนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นวดข้อบ่าไหล่15นาที70บาทนะคะเดี๋ยวเอาไว้โปรยไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าพูดทั้งหมดเดี๋ยวจะไม่น่าสนใจ ก็เลยไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันมาเดี๋ยวน้องสายหมอกตัดต่อสิทธิ์นะคะก็จะเอาออกอากาศในวันพฤหัสนี้นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนาะอสมทเพื่อชุมชนนะคะกับ Mcord Green Market น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสไปอุดหนุนนะคะสินค้าของผู้พิการนะคะคือกระเพรามีโอกาสไปพูดคุยและสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกดีมากรู้สึกประทับใจว่าผู้พิการทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าเนี่ยค่ะเขามีความมุ่งมั่นนะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อที่จะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีรายได้ในการที่จะมาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้ว่าสภาพร่างกายไม่ได้ปกติไม่ได้ 100% เหมือนกับบุคคลทั่วไปแต่หัวใจเนี่ยเกินร้อยมากนะคะคือทุกท่านเนี่ยก็พูดคุยกันก็มีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณป้าเนี่ยเคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาก่อนนะนอนกับที่เนี่ย2ปีเต็มๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าอาจจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณป้าด้วยการที่หัวใจมันแบบหัวใจใหญ่มากใหญ่กว่าตับหัวใจใหญ่กว่าตับนะคะบวกกับกำลังใจที่ดีมีกำลังใจให้ตัวเองกำลังใจจากคนรอบข้าง

นะคะจากเพื่อนฝูงอะไรที่มาช่วยดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เคยทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณป้าเนี่ยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งพอคุณป้า

มาหาเลี้ยงตัวเองเพราะคุณป้าบอกว่าคุณป้าอยู่ไม่ได้มีครอบครัวนะคะก็เลยต้องแบบหาเลี้ยงตนเองเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าก็จะถักใช้ไหมพรมนะคะในการถักหมวกขายถักผ้าเช็ดเท้าขายแล้วงานเนี๊ยบมากค่ะงานเนี๊ยบงานสวยมากเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมจากคลิปวิดีโอได้นะคะวันพฤหัสนี้ยังไงก็รอชมเนาะก็เลยมาจัดรายการช่วงเช้าไม่ทันก็ต้องขออภัยนะคะ เข้ามาเจอกันชั่วโมงที่2เลยนะคะชั่วโมงนี้ทักทายด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง FM 102.0 MHz นะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะรับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์มีใครเข้ามาแล้วบ้างพี่เดือนมาคนแรกเลยน่ารักสวัสดีพี่เดือนนะคะฝากทักทายถึงพี่สมชัยด้วยค่ะสุดที่ใจเจ้าไขว่คว้าสวัสดีจ้าแล้วก็สวัสดีน้องเต้นะคะขอตัวเองมีตำหนิอย่าไปติคนอื่นแม่เว้ยนะชื่อเพลงนะเ พิ่งตื่นเหรอเมื่อคืนทำอะไรไม่นอนเพิ่งตื่นเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีพี่รัตดาสวัสดีจ้าพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะทักทายกันขอบคุณค่ะใครอีกพี่ติ๊กแล้วโอเคพอดีเพิ่งจะขึ้นไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีทั้งต่อบ้านนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนเลยจ้ะสมาชิกใหม่มีใครบ้างเอ่ยพี่อันนี้พี่ป้อมเบต้าสมาชิกเก่าสวัสดีจ้าเกิดอะไรขึ้นคนดูเยอะมากๆเมื่อกี้ไงคนดูเยอะตอนนี้เหลือ8ล้านคนแล้วเมื่อกี้200ล้านคน พูดให้ใหญ่ไว้ก่อนเมื่อกี้200ล้านคนตอนนี้8ล้านคนแล้วสวัสดีคุณวิษณุนะคะทักทายกันขอบคุณมากค่ะพี่ภสิทธิ์สวัสดีค่ะติดตามกันขอบคุณค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะครับทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาสวัสดีคุณจีโอคุณเอิร์ธนะคะต้นน้ำพี่หนุ่มดอนเรียบคุณวีรพลนะคะทักทายกันขอบคุณมากมากค่ะโอเคข้ามข้อความใครไปก็ขออภัยนะจ๊ะอ่ะช่วยกันแนะนำเพลงหน่อยค่ะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรบ้างแนะนำมาได้เลยนะคะเพลงต่อไปขอเป็นเพลงนี้ก่อนสัญญาเดือน6ค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์นะcover นะ cover version นะคะโดยโจอี้ค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังเรียนและงานของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้จ้ะ

0: หาเฮดโฟนไม่เจอสวัสดีสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยค่ะทักทายกันนะคะพี่ต้นชาเขียวสวัสดีจ้าอะไรจ้าพี่กุ้งนะครับเสื้อสวยว่ะข้อสักตัววะซ่องรอยพี่ซ่องรอยพูดจริงนะเสื้อตัวนี้200จริงนะก็ไม่ได้พูดเล่นนะเออ200ค่ะพี่ก็ว่าเสื้อสวยสักตัววะ200พี่เอามา200พี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะทักทายการขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแวะไปที่บริษัท BO Power Tech กันสักครู่หนึ่งค่ะในช่วงนี้
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีนะคะตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะบริษัทตั้งอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แต่เรารับบริการลงพื้นที่หน้างานดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆตู้เมนควบคุมหม้อไฟต่างๆนะคะตู้เมนควบคุม MDB นะคะตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้ารวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟคือเราดูแลครบจบเลยจริงๆนะเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะไว้วางใจเราค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญการมืออาชีพโดยตรงประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนค่ะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะติดต่อเราได้บริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะยังไม่ได้ธุระปรับปังตอนนี้ไม่เป็นไรแต่อย่างที่กระเพาบอกแหละว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซฟเบอร์ไว้ในเครื่องก่อนเดี๋ยวพอนึกอยากจะหาช่างไฟหาบริษัทที่มาเดินไฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมตัวอาคารบ้านเรือนต่างๆเฮ้ยเราไม่ต้องไปนักนึกนะคะว่าทีไหนดีนะคะไม่ต้องมัวไปท่ามว่าทีไหนดี

0: ที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานมั่งนะคะจะได้นึกว่าเออน้องกระเพราเคยบอกไว้แล้วนะคะตามนั่นเลยค่ะเบอร์ออฟฟิศค่ะ0772951111 0772951111นะคะหรือ0864713221ค่ะ0864713221นะคะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะจ๊ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะจ๊ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยคุณปุ๊กป๊อกเหรอคะเต็มวอลคุณปุ๊กป๊อกหรือเปล่าถ้าเขาอ่านไม่ผิดสายตาไม่ค่อยดีพี่ จากอสมทจังหวัดพิจิตรนะคะว้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะจริงๆแล้วอยู่อสมทด้วยกันก็จริงอะแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากันเนาะพี่เนาะเมื่อก่อนนี้ยังมีการประชุมอะไรกันบ้างนะก็จะได้มีโอกาสเจอหน้าค่าตากันบ้างในส่วนของนักจัดรายการแต่ละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมาหลังๆก็จะเป็นการประชุมออนไลน์ประชุมซูมสมดเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอใครเลย ยินดีได้รู้จักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจากอสมทพิจิตรนะคะสวัสดีคุณอาริยานะคะนอนฟังเกือบจะหลับแล้วโอ้ยฟังเพลงเร็วจะหลับนี่เขาเรียกว่าอาการหนักไปนิดรอไปเตะบอลที่สุราษฎร์แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อพี่กุ้งเสื้อมันต้องสั่งทำพี่กระเพราไม่ได้มีแบบขายทั่วไปนะคะสั่งทำจ้าไม่ได้มีขายเออว่าแล้วเดี๋ยวทำเสื้อมาขายบ้างดีกว่าโอเคไหมAI ค่ะเพลงนี้ AIเพลงที่น้องเตถามถึงมานะคะตัวเองมีตำหนิอย่าไปติคนอื่น yeah. เออใช่บางคนละว้าแต่เพื่อนนะคะพอตัวเองทำผิดแทบมองไม่เห็นไร

จริงๆแล้วเพลงก็ถ่ายทอดมาจากชีวิตจริงอะเนาะบางคนเนี่ยความผิดของคนอื่นเนี่ยมองเห็นจ้าบางคนมัวแต่

0: จะจ้องมองว่าคนอื่นเขาทำอะไรผิดพลาดเมื่อไหร่เขาจะเหยียบซ้ำทันทีแต่พอตัวเองทำผิดเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะมองไม่ค่อยเห็นคนประเภทเหล่านี้หรือว่าคนกลุ่มเหล่านี้ถามว่าในสังคมมีเยอะไหมก็มีเยอะนะคะทุกคนมีเยอะนะโอ้ยซาดูนะคะขอให้ได้เจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีนะทุกคนค่ะเนาะคือแต่ละคนอ่ะมันไม่มีใครที่แบบดีประเสริฐเลิศสีมณีเด้งนะคะ 100% ต่างคนก็ต่างมีข้อที่เป็นข้อเสียในตัวเองทั้งนั้นแหละนะแล้วก็มีข้อที่เพื่อนก็อาจจะมีโอกาสมาตำหนิเราได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้แบบดี 100% ประเสริฐเลิศสีเราก็ไม่ว่าคนอื่นดีกว่านะไม่ว่าคนอื่นดีกว่าก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นในวันที่เราเก่งมันก็ยังมีคนที่เก่งกว่าเราในวันที่เราสวยก็ต้องมีวันก็ต้องมีคนที่สวยกว่าเราในวันที่เราฉลาดเราคิดว่าเราฉลาดและก็อย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไปตำหนิใครดีกว่านะคะอาจจะตักเตือนได้ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะตักเตือนกันด้วยมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะเตือนเพื่อนด้วยความห่วงใยนะคะแต่ก็อย่าไปแบบตำหนิใครจนมองไม่เห็นความผิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่น่ารักเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อช่วงสุดท้ายของรายการจ้า
1: M-Cut Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุก

0: รอยเอ็มช็อตคอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พราะบันเทิงซอย18เจอกันช่วงสุดท้ายค่ะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะยังมีเพลงเพราะๆมาฝากก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันพี่ไมตรีสวัสดีจ้านี่พี่ไมตรีพิมพ์มาทางแอปฟ้านะคะเขาว่าพี่ไมตรีว่าพื้นนะมาชาบไม่ทันวะ ภาษาใต้วันนี้เสนอคำว่ามาชาบไม่ทันนะคะต้องพูดภาษากลางไงเพราะว่ามี FC อยู่ทางภาคอื่นด้วยมาฉาบไม่ทันนะคะฉาบอะไรดีพี่คือถ้าคนใต้ฟังกันคือเรา

เข้าใจว่าไม่ว่าไม่ว่าพื้นะคะไม่ความว่าพื้แต่ถ้าคนผ่าอื่นฟังนี่คือเขาไม่เข้าใจว่ามาฉาบไม่ทันนี้คือมาฉาบปูนไม่ทันหรือว่ามาทำกล้วยฉาบไม่ทันหรือว่ายังไง สวัสดีพี่ระดับหัวจ่ายนะคะกะเพราเอาไข่เจียวด้วยไม่ว่าเอาละพี่กะเพราไม่ไข่เจียวก็ไข่ดาวและมันเป็นข้องคู่กันค่ะ ภาษาใต้วันนี้เสนอคำว่ามาฉาบไม่ทันนะคะแปลความหมายก็คือมาเกือบไม่ทันค่ะนะมาเกือบไม่ทันพี่ไมตรีว่ามาฉาบไม่ทันวะก็คือมาเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันรายการที่กระเพาจัดประมาณนั้นแสดงว่ามาสาย สวัสดีพี่ส้มชัยด้วยนะคะแวะทักทายกันขอบคุณมากๆพี่ธนวัฒน์บอกคิดถึงดีเจขอบคุณค่ะฟังเพลงพี่ปูสักเพลงหนึ่งค่ะเรียนและงาน

0: ที่แนะนำมานะคะและน้องก็ทั้งฝนทั้งแดดค่ะทั้งฝนทั้งแดดเลยอากาศสภาพแบบนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะจะป่วยไข้ไม่สบายกันได้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันเดี๋ยวช่วงนี้ก็พาไปกันที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้กันสักหน่อยค่ะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมาปลูกค่ะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นนะคะกับแปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอําเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งอยู่หน้าถนนเส้นหลักเลยเนาะสุราษฎร์นครศรีหาไม่ยากเลยนะคะป้ายใหญ่โตโหมรานทำเถนเด่นถ้ำนะคะ มีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ซีราสสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิคอร์นนะคะเดลิคคอมแพค ML 161สาวิคินนาบลูคาบี4คาลิค Q6คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะพี่น้องเกษตรกรหรือคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ข้อมูลอยากจะได้ความรู้ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยการเลือกสายพันธุ์นะคะการดูแลปาล์มน้ำมันตั้งแต่ตอนปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยค่ะติดต่อนายหัวของเราได้เลยมีโอกาสนะคะผ่านไปมาแถวท่าอุแทกาญจนดิษฐ์ก็สามารถแวะเข้าไปชมแปลงเพาะได้นะคะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวนายหัวเจ้าของแปลงเพาะค่ะ0992226964 0992226964ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปที่แอปฟ้านะคะค้นหาคำว่านายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะนะตลอดเดือนกันยายนนี้ก็มีสายพันธุ์จำหน่ายหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะกล้าปาล์มน้ำมันที่นี่ค่ะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งนะอันนี้ก็เขาไม่ได้บอกเองนะเป็นการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่มาซื้อกล้าปาล์มน้ำมันที่นี่แล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือสวนข้างๆถามว่าต้นไปสู่ป้ามาแต่ไหนเนี่ยลูกมันดกผิดลึกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังไม่ได้โม้ที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ได้เลยค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: ขอบคุณพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยค่ะแนะนำโนราพัฒถิ่นเนี่ยมา1เพลงนัทราเชนค่ะกล้วยสตาร์ฟิชเจอริงกันช่วงนี้พี่น้องชาวสวนไม่ค่อยว่างเลยเนาะพี่เอสก็เพิ่งออกมาแล้วตัดหญ้าว่ะตัดหญ้าทุกวันเลยว่างนี่ทักทายพี่ๆทีมงานป่าไม้ด้วยนะคะฟังทางวิทยุกันอยู่ขอบคุณมากๆค่ะพี่ออสก็เช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้กำลังเคลียร์พื้นที่สวนทุเรียนอยู่ไม่ได้หยุดเลยนะบอกไม่ได้หยุดเลยเหนื่อยมากเอาใจช่วยให้กำลังใจนะคะ

นราพลัดถิ่นค่ะเพลงนี้ที่แนะนำมาอุ้ยเพลงสุดท้ายแล้วจ้าทักทายพี่เอียดนะคะจากท้ายชนะด้วยตะวันชิงพรบเนี่ยไม่ทันแล้วจริงๆนะพี่นะขออภัยนะจ๊ะเพลงสุดท้ายท้ายสุดค่ะที่แนะนำมาจากทางต่อๆนะคะกับนั้นหน้าทองสวัสดีนะคะเจ้าของช่องจบที่เราเบาที่สุดเด้อถูกต้องเลยติดตามกันนะขอบคุณมากๆพี่สุทินด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะกับ Variety on Radio ช่วงภาคเช้าบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะอสมทเพื่อชุมชนฝากติดตามกันต่อผ่านทาง102อสมทสุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วก็ทางแอปฟ้าด้วยช่วงบ่ายก็พอไม่ได้คืนไลน์ต่อๆนะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยกับเพลงนี้เลยเนาะนานาทองโอมจงรวยเพียงเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ติดปมร้อนจัดฉลองปีใหม่ชาวยิวป่าตองมวลชนรวมตัวคัดค้านวันเกิดเหตุอุนแรงขึ้นในพื้นที่จากผลพวงสงครามชาวน่านยิ้มออกเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้รอบแรก 15,000 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทคพ.กำจัดน้ำมันตกค้างคลองเตยเก็บตัวอย่างตรวจชนิดเร่งหาต้นตอด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งเร่งสูบออกจำกัดวงการไหลสะเทือนขวานกลางวัดดังอยุธยาอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยาพร้อมชายใหม่ดับ2ศพก่อนหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายให้ญาติพามอบตัวอ้างปมเหตุชู้สาวอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโดยเรื่องของปัญหาชาวยิวแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนไทยกันก่อนเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายหวั่นกระทบความสัมพันธ์2ประเทศลั่นไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวครับทุกคนต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้ชี้แจงกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็อยู่ระยะยาวและมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยดังที่ปรากฏเป็นข่าวเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชน

0: นได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าการต้อนรับก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจมีการลงพื้นที่ชี้แจงตนมองว่าต้องร่วมมือกันและก็ยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นครับหากไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะยังมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งการเกษตรแรงงานที่ไทยส่งแรงงานอิสราเอลกว่า 60,000 คนดังนั้นเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีและในการหารือกันเอกอัครราชทูตอิสราเอลบอกว่าควรมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีการแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์รวมถึงสายการบินก็จะมีการไปแจกที่นั่นด้วยครับ
1: กระแสข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองนะคะก็คาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกมาหลายพันคนทำให้วันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าภูเก็ตค่ะคัดค้านเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยเหตุผลสำคัญที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่ามีความจำเป็นต้องคัดค้านไม่ให้มีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดแล้วก็โรงแรมในป่าตองวันที่11กันยายนนี้เพราะกังวลว่างานปีใหม่ของชาวยิวจะมีพิธีชำระล้างบาปพ่วงด้วยนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกค่ะอาจจะกระทบให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยขึ้นในภูเก็ตเพราะว่าสถานการณ์โลกจากการสู้รบในตะวันออกกลางก็รู้ดีว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คืออิสราเอลและอิหร่านนั้นอย่างรุนแรงจึงอยากจะให้ภาครัฐระงับการจัดงานปีนี้ออกไปก่อนนะคะโดยในชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนมารับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตซึ่งวันนี้นำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมะลาและนายสายชนหนูเซตอดีตรองประธานชุมชนโคกมะขามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชาบาดป่าตองนำสมาชิกมายื่นหนังสือคัดค้านการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาวยิวนะคะนายศิวัฒน์บอกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตเนื่องจากเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้หารือแล้วแล้วก็นอกรอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้พอได้รับความกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็รับว่าจะรีบนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับทางผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกครั้งภายในวันนี้ค่ะก็รับปากนะคะว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ก็จะต้องยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจปล่อยให้มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่ามีข่าวการเตรียมกำลังตำรวจ50นายไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวยิวและอิสราเอลที่เดินทางมานั้นนายศิวัฒน์ระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดตามปกติทั่วไปค่ะด้านกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มจะเข้าใจว่าจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตการจัดงานแต่ว่าอยากจะขอให้จังหวัดคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของคนไทยเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
0: นายอำเภอบางคล้าครับก็เรียกทุกฝ่ายหารือแนวทางดูแลสุสานยิวสั่งอบต.เสม็ดใต้เร่งตั้งงบติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ด้วยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอำเภอบางคล้าเป็นประธานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันครับแล้วก็มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ตั้งงบเร่งด่วนเพื่อจัดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดและขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการก็ออกสุสานดังกล่าวส่วนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสุสานภายใน7วันถ้าบริษัทเอกชนได้ทำตามคำสั่งภายใน7วันการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานก็ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการยุติแต่ถ้าหลัง7วันถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็ต้องมาดูว่าทางบริษัทเอกชนจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันหรือไม่ถ้ามีการอุทธรณ์ต่อก็ต้องส่งให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์ครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบปี70วันที่2ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วม

0: กับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติม
1: คนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: ั่งทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตั้งคำถามเป็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรค่ะได้บอกว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นยังคงเป็นการจัดสรรรูปแบบเดิมแล้วก็มีการปรับลดลงทางนี้ภาคเกษตรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในกรบอกว่าจุดแข็งของภาคการเกษตรไทยคือความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีฝีมือและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่บรรทัดสุดท้ายของเกษตรกรไทยกลับยังคงประสบภาวะความยากจนนะคะเนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ราคาสาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยค่ะโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่อีสานทำเกษตรแบบปัจเจกและมีที่ดินแปลงเล็กส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถสร้างประหยัดต่อขนาดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสร้างแบรนด์และขาดช่องทางเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะในกรจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบสหกรณ์โดยถอดบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์ที่เคยปฏิรูปสหกรณ์โคนมย่อยนับร้อยแห่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ปรับโครงสร้างบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรธุรกิจภายใต้ชื่อฟอนเทียร่าโมเดลนี้เปลี่ยนให้เกษตรกรรายย่อยมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์2ชั้นก็คือสิทธิ์ในการขายผลผลิตดิบในราคาที่เป็นธรรมและ2ก็คือส่วนแบ่งปันผลจากกำไรของบริษัทซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การลดต้นทุนและการเจรจาการค้าระดับโลกกับองค์กรใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะในกรได้เสนอภาพจิ๊กซอทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยโดยยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI คุณภาพอันดับหนึ่งของโลกที่ผลิตได้เพียง5จังหวัดในอีสานโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดมาถือหุ้นร่วมกันในบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนี้จะทำหน้าที่ผูกขาดการบริหารจัดการการทำข้าวถุงการค้าการสร้างแบรนด์ระดับสากลการวิจัยพัฒนาและการทำการตลาดส่งออกทั่วโลกซึ่งก็จะช่วยตัดกลไกพ่อค้าคนกลางเพิ่มอำนาจการต่อรองและนำกำไรส่งออกกลับมาปันผลให้กับเกษตรกรผู้ถือหุ้นโดยตรงค่ะ
2: พิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีอนุทินครับหลังได้รับโปรดเกล้าบินร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์จับตาวาระครม.ครับจ่อโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นตำแหน่งเหตุครบวาระ4ปีพร้อมมีมติแต่งตั้งหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลแทนรัชดาธนาดิเรกครับนายพิพัฒน์รัชกิจปาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์สำหรับการประชุมครม.วันนี้ครับเปลี่ยนสถานที่ประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการพิจารณาจากนั้นเวลา 10:15 นครับนายพิพัฒน์กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าวัน

0: นี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ซึ่งมอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมครม.วันนี้และได้มีบัญชาให้ย้ายสถานที่ประชุมครม.มายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาพรบ.งบ70จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยระหว่างการพิจารณาส่วนวาระที่น่าสนใจครับคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ก็อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเสนอมาตรการดำเนินการกรณีการทุจริตในการสอบข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประจำปี68ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศครับเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเสนอให้มีสัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรวมถึงมีรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของวุฒิสภากรณีร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.รวมถึงรายงานหน่วยงานรัฐที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด5หน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กทม.แบบบูรณาการส่วนวาระแต่งตั้งที่น่าสนใจครับจะมีการเสนอชื่อนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับที่ยื่นหนังสือและออกจากตำแหน่งนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งเทียบเท่าหลังจากดำรงตำแหน่งครบ4ปีนอกจากนี้ต้องติดตามว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ40ในหลายตำแหน่งหรือไม่เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างหลังจากวันที่30กันยายนนี้ครับ
1: มาดูฝากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทีนประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ติดตามกรอบการทำงานและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั่วประเทศสำหรับสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางนะคะทั้งต้นทุนการผลิตการเสริมธาตุอาหารการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และการยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยใช้ต้นทุนต่ำลงแต่ว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นปลูกข้าวน้ำตาลต่ำซึ่งสามารถนำคุณสมบัติด้านสุขภาพมาเป็นจุดเด่นทำตลาดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมีโอกาสขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปค่ะนอกจากนี้มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์ที่สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐลักษณะคล้ายกับการนำรถไปเข้าสินเชื่อนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูบทบาทของสหกรณ์นะคะโดยต้องการให้สหกรณ์กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการรวบรวมผลผลิตการเพิ่มอำนาจต่อรองและการเชื่อมโยงกับตลาดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ถูกลดทอนลงค่ะจึงต้องกลับมาดูว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงตลาดและผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคงและไม่ต้องเผชิญปัญหาการกดราคาจากตลาดในเดียวกันที่ประชุมยังติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการ4คณะนะคะซึ่งก็จะนำผลการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหามารายงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากพื้นที่จริงมาปรับใช้กับนโยบายและแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้ค่ะ
0: ชาวน่านพอยิ้มออกแล้วนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้ครับรอบแรก 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทในวันนี้ครับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพอยิ้มออกหลังเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทวงเงินกว่า136ล้านบาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรก 15,215 ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนายวิทยาลิขิตปันจันเป็งชาวตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหนึ่งในผู้ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับครั้งนี้แม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นความ

ช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่นายประทีปวงสังอายุ60ปีชาวบ้านสวนตาลบอกว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิด

0: และบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าที่ผ่านมาครับผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคอพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คลองเตยอีกครั้งค่ะกำจับน้ำมันตกค้างในท่อระบายน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าวันนี้คอพอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามการกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างในระบบท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำมันมาตรวจพิสูจน์แล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามการกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างในระบบท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำมันมาตรวจพิสูจน์แล้วก็ประสานสำนักการระบายน้ำกทม.ร่วมตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แหล่งที่มาของน้ำมันดังกล่าวค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับกทม.ไปตรวจท่อระบายน้ำ10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสูงสุด350 ppm และตรวจพบค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟบริเวณที่มีน้ำมันตกค้างจากนั้นได้ฉีดโฟมบริเวณที่พบน้ำมันเพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำส่งผลการตรวจหลังดำเนินการความเข้มข้นลดลงในระดับที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ก่อนดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างออกจากระบบค่ะผู้ว่ากทม.นายชัชชาติก็ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเหมือนกันนะคะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดน้ำมันออกจากระบบตั้งแต่ช่วงกลางคืนค่ะเบื้องต้นสามารถนำของเหลวออกไปได้ประมาณ 5,000 ลิตรและยังมีบริษัทเชลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยต้องไปตรวจว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงระบบท่อระบายน้ำหรือว่าเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำค่ะผู้ว่าชาติชาติระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงต้องตรวจสอบหาสาเหตุจากประเด็นอื่นโดยพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยเป็นบริเวณคลังน้ำมันแต่ว่าตอนนี้คลังน้ำมันได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะกทม.อยู่ระหว่างจำกัดวงน้ำมันที่ตกค้างในระบบระบายน้ำพร้อมตรวจสอบเส้นทางท่อและหาต้นต่อของน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำส่วนอื่นค่ะ
0: สนพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026แผนไฟฟ้าระยะยาว25ปีสู่ระบบพลังงานสีเขียวและเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2193ครับกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เปิดเผยทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593หรือว่า PDP 2026ที่วางกรอบยาว25ปีมุ่งเปลี่ยนผ่านระบบไฟฟ้าสู่พลังงานสีเขียวที่ยืดหยุ่นและก็เป้าหมายเน็ตซีโร่ภายในปี2593นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานพร้อมบอกว่าแผนนี้ครับให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวแต่เราไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ 100% จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึง SMR หรือว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดจิ๋วโดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก300เมกะวัตต์โรงแรกจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขณะนี้ครับมีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าคิดเป็นกำลังผลิตเกือบ 30,000 เมกะวัตต์ กลุ่ม Data Center นะครับยื่นขอแล้วถ้ากลุ่มนี้เข้ามาลงทุนจริงๆก็จะเป็นโอกาสที่เราต้องเข้าไปดูแลทางนี้คาดว่าค่าไฟฟ้าตลอดแผน25ปีจะอยู่ที่3.88 บาทต่อหน่วยขณะที่ผู้อำนวยการสนพ.นายวัฒนพงษ์คุโรวาทบอกว่าร่างแผนนี้ประชุมมา22ครั้งเปิดรับฟังความ

0: คิดเห็นกลุ่มย่อยมาแล้วก่อนนำความคิดเห็นมาปรับปรุงค่าพยากรณ์แล้วก็นำมาให้แสดงความคิดเห็นคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบต่อไปทั้งนี้ร่าง PDP 2026บอกว่าการวางแผนระบบไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจาก5แรงกดดันหลักก็ได้แก่ความต้องการพลังงานสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของ Data Center และ AI การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและกติกาการค้าโลกใหม่ที่ต้องการพลังงานสีเขียวครับ
1: อดีตแฟนหึงโหดตามยิงภรรยาและแฟนใหม่กลางวัดไซงามจังหวัดอยุธยาเสียชีวิตทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไซงามหมู่ที่8ตำบลเสนาอำเภออุทัยอยุธยาค่ะตำรวจรับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูจอดอยู่นะคะบริเวณฝากระโปรงด้านขวามีร่องรอยกระสุน2นัดแล้วก็ประตูด้านคนขับอีก1นัดภายในรถบริเวณเบาะนั่งคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางสาวสุภาวินีอายุ44ปีถูกยิงที่ใบหน้าและลำตัวบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บริเวณข้างประตูรถด้านซ้ายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอุทัยแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด .357 5ปลอกตกอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเป็นหลักฐานจากการตรวจสอบคนขับรถบัสรับส่งพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบัสรับพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยและนางสาวสุภวินีก็เป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายค่ะก่อนรถจะเข้ามาจอดภายในวัดไซงามจากนั้นหญิงสาวก็เดินลงจากรถและกำลังจะเดินขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ที่ศาลาขณะนั้นเองนะคะมีกระบะอีกคันหนึ่งขับเข้ามาจอดขวางหน้าก่อนชายคนหนึ่งจะลงจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดและล้มลงบริเวณข้างประตูรถคนขับยังหันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตก่อนจะขับรถหลบหนีไปค่ะทางผู้กำกับสภ.อุทัยบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานเบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีค่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานก่อนตามมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจหลังจากใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและนายอเนกแล้วผู้ก่อเหตุยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งภาพไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูด้วยนะคะจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปต่อมาในณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์อายุ40ปีผู้ก่อเหตุได้ให้ญาติพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีค่ะก่อนที่ตำรวจสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวกลับมาคุมขังนะคะน้าของนายณัฐวุฒิบอกว่าหลานชายได้คบหากับนางสาวสุภวินีมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันได้ไม่นานตนเองตกใจมากค่ะหลังๆชายมาบอกว่ายิงอดีตภรรยาและชายอีกคนจึงพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนครับสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาครับเป็น1ใน5สนามบินที่ปิดชั่วคราวแล้วก็ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนกระทั่งเปิดทำการใหม่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับสนามบินอีก4แห่งที่เปิดทำการโดยที่เหลืออีก3แห่งยังปิดอยู่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารกว่า 340,000 คนต้องตกค้างบางคนค้างแรมกันในห้องโถงผู้โดยสารหลายคนต้องประสบปัญหาในการขอรับเงินคืนและก็หาช่องทางเดินทางอื่นทดแทนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภูเขาไฟอานักกรากราตู้ได้ประทุขึ้นมาอีก3ครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงโดยตั้งแต่เริ่มประทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ได้พ่นลาวาแล้วก็เท่าภูเขาไฟกระจายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงกรุงจาการ์ตาแล้วก็จังหวัดลำปุงเมื่อวานนี้ครับสำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียยังเตือนว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการประทุเพิ่มเติมอีกจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนช่องแคบสุดากึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและก็เกาะสุมาตราทางการยังคงออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ครับ
1: เนปาลที่ประสบหายนะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนได้เรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบค่ะนายชิซีคานารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลบอกว่าบอกกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Guardian นะคะเรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้าง ใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลได้ส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและความเสียหายที่จัดสร้างขึ้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนายคานานกล่าวด้วยนะคะว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าการประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ําแต่อย่างน้อยค่าชดเชยนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกให้จัดตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณทั่วโลกแต่เป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 50% ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 1,380 คนและยังสูญหายอยู่ 5,500 คนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายและพังทลายลงทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเนปาลและทิเบตค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายออกอากาศทั่วภาคใต้เครือข่ายวิทยุอสมทค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะวันนี้วันที่8กันยายน2569นะคะรายการของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 นไปจนถึง 13:00 นนะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤษณิภานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะข่าวแรกจังหวัดพัทลุงนะคะปภ.พัทลุงค่ะเผยความคืบหน้าไฟไหม้เกาะกลางทะเลน้อยยังไม่ลุกลามนะคะหลังพบเปลวไฟช่วงกลางดึกเจ้าหน้าที่ลงเรือตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งจากกรณีพบไฟไหม้บริเวณแนวเขตทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเมื่อคืนวันที่6กันยายน2569โดยล่าสุดนะคะวันที่7กันยายนเมื่อเวลา10:00 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงหรือปภ.พัทลุงได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบเพลิงไหม้อยู่บริเวณเกาะกลางน้ำในทะเลน้อยซึ่งเป็นเกาะไม่ใหญ่มากขณะนี้เพลิงไหม้ก็ยังไม่มีการลุกลามนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มควันและความร้อนหลงเหลืออยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็ได้ลงเรือเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่กลางน้ำไม่สามารถใช้รถเข้าถึงพื้นที่ได้จึงต้องใช้เรือในการเข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะได้เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569นะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026 The Final Round โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนทีมฟุตบอลและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นนะคะเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมประกอบด้วยอำเภอกงหราเทศบาลตำบลหันเถาโรงเรียนสาสนุปถัมภ์เทศบาลตำบลพยาขันองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำเทศบาลตำบลนาโหนดเทศบาลตำบลนาขยาดเทศบาลตำบลพนังตุงโรงเรียนควนขนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่เทศบาลตำบลตะโหมดอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพยอมเทศบาลตำบลควนขนุนและอำเภอศรีนครินทร์แบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมรอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดภายในสายทีมอันดับ1และ2ของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจากนั้นแข่งขันแบบไขว้ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะลงแข่งเพื่อชิงอันดับ3สำหรับทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมเงินรางวัลนอกจากนี้ยังมีรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมและทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครบตามที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 2,000 บาทโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงขอเชิญชวนประชาชนผู้ปกครองเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง16ทีมระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในประเทศชาติต่อไป
ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณข่าวค่ะจากดีเจดีวิรงรองนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองคอนก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569นะคะซึ่งเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาได้จัดพิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญก่อนการเริ่มงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายน2569โดย7กันยายน2569ประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศการ

ดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์และวันที่8กันยายน2569พิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอพระพุทธสิหิงและพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งในวันมงคลเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเมื่อเวลา 8:09 นาทีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นฤกษ์เบิกชัยก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจิตอาสาสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบสิ่งของอย่างชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไทยอาสาป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการร่วมกับทหารมทบ45กอรมนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เข้ามอบสิ่งของให้กำลังใจแก่นางนิทราเฉลิมชัยบ้านเลขที่266/17หลังตลาดสดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีจิตอาสาทสปชกอรมนภาค4จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน4คนลงพื้นที่หลังตลาดสดเทศบาลร่วมกับพลตำรวจตรีโชคชัยเนียมปูนจิตอาสา904เพื่อมอบสิ่งของยังชีพและให้กำลังใจแก่นางนิสาเฉลิมชัยอายุ70ปีที่เคยเขียนหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติและการแข่งขันเรือใบณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยได้มอบหนังสือไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับนางนิสามีอาชีพขายผักบริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลซึ่งต้องลงทุนซื้อผักสดมาขายได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่2มะเร็งต่อมไทรอยระยะที่1ซึ่งได้รับการผ่าตัดกล่องเสียงไปก่อนหน้านี้ทำให้การพูดไม่มีเสียงแหบแห้งอีกทั้งสะบ้าหัวเข่าหลุดต้องใช้ไม้เท้าประคองตัวในการเดินส่วนลูกชายพิการจากอุบัติเหตุเมื่อ10ปีก่อนต้องนั่งรถเข็นโดยต้องไปทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทุกๆ2เดือนมีอาชีพขายลอตเตอรี่ขณะที่สามีของนางนิสาได้เสียชีวิตลงเมื่อปีก่อนทำให้ครอบครัวขาดเสาหลักและขาดสภาพคล่องปัจจุบันยังคงค้างค่าเช่าบ้านอยู่อีก2เดือนที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและการผลักดันมาตรการป้องกันแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายประทีปอุจเจริญปลัดจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาด่านศุลกากรสงขลาสำนักงานศุลกากรภาคที่4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาสาธารณสุขและการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐตามบท5ของรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพหรือไม่โดยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ายังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังอาจจะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในระยะยาวที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนต่างๆรวมถึงลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยมุ่งพิจารณาปัญหาในหลายมิติทั้งการบังคับใช้กฎหมายการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนการปรับปรุงกฎหมายการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
นายรัฐศาสตร์ชิดจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากพบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีปัจจัยสำคัญจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายและสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายประกอบกับรูปแบบผลิตภัณฑ์มีสีสันกลิ่นและรสชาติหลากหลายรวมถึงการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียทำให้มีความเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตามช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ชายแดนโดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกลุ่มและตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินคดีรวม55คดีและพบคดีสำคัญในพื้นที่อำเภอสะเดาซึ่งสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.5 ล้านบาทโดยจังหวัดได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันโดยด้านการป้องกันและมีการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนพร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าส่วนด้านการปราบปรามได้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการสืบสวนหาข่าวการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนรวมถึงตรวจสอบร้านค้าในชุมชนและบริษัทขนส่งเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาเพื่อดำเนินการลักลอบเกี่ยวกับผู้จำหน่ายและนำเข้าอย่างจริงจังด้านนายประทีปอุ้ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลากล่าวว่ากรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกชุดปฏิบัติการพิเศษในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการกระทำผิดโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกำชับให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือเสพบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนี้หากชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามได้มากยิ่งขึ้นจากนั้นที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงบทบาทภารกิจและการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1รายงานว่าได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้ประสานผู้ปกครองตลอดจนเฝ้าระวังร้านค้ารอบสถานศึกษาขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลได้ดำเนินการมาตรการป้องกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดชุมพรนะคะร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันการกระทำผิดซ้ำสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและส่งผลต่อความปลอดภัยและความรู้สึกของประชาชนทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกล่าวจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการดำเนินงานเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เป็นนโยบายที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและกำชับให้เร่งดำเนินการโดยมุ่งให้ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านยุติธรรมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมีระบบและสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและติดตามบุคคลตามรายชื่อที่ได้รับโดยให้ความสำคัญกับการประเมินพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายอย่างต่อเนื่องรวมถึงพิจารณาความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆพร้อมมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมและใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างจริงจังและไม่หยุดอยู่เพียงการประชุมหรือการดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำนะคะว่าภารกิจดังกล่าวเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันระดมกำลังและแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดหากพบกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการติดตามหรือสนับสนุนเป็นพิเศษสามารถประสานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ

ามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนบทบาทและภารกิจของฝ่ายปกครองการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอตลอดจนการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงบทบาทและภารกิจของกรมควบคุมประพฤติรวมถึงแนวทางการส่งต่อข้อมูลการประสานงานการติดตามเฝ้าระวังและการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงหรือเหตุจำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการทำความผิดซ้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอธิบดีทช.ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าราย Underwater Art Museum เดินหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกของเอเชียมุ่งสร้างแหล่งดำน้ำใหม่ลดผลกระทบแนวปะการังธรรมชาติณโรงงานบัวปูนปั้นและเสาโรมัน GRC ตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและทางและชายฝั่งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปั้นประติมากรรมใต้สมุทรภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรรายา Underwater Art Museum อย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวนับเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียและแห่งที่3ของโลกต่อจากประเทศออสเตรเลียและประเทศเม็กซิโกที่เป้าหมายในการยกระดับศักยภาพจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศิลปะระดับโลกพร้อมดึงดูดกลุ่มนักดำน้ำลึกและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าโครงการรายา Underwater Art Museum มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดำน้ำบริเวณแนวปะการังธรรมชาติเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีความพิเศษจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระและลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศสำหรับงานประติมากรรมใต้สมุทรในโครงการนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการสำหรับงานประติมากรรมใต้สมุทรในโครงการนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลประกอบกับประติมากรรมขนาดใหญ่ได้แก่ทศกัณฐ์สูง6เมตรกว้าง8เมตรพระรามสูง5เมตร50เซนบนซุ้มประตูสูงไม่เกิน6เมตรสุพรรณมัจฉาสูง4เมตร50เซนและก้อนถนนโดยทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเกาะฝังของตัวอ่อนปะการังและพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคตอธิบดีทช.กล่าวเพิ่มเติมในด้านวิศวกรรมขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่องานประติมากรรมมีความเหมาะสมกับสภาพท้องทะเลและกระแสน้ำบริเวณเกาะรายามากที่สุดขณะเดียวกันในด้านเนื้อหาและเรื่องราวของงานประติมากรรมถือว่ามีความสมบูรณ์และน่าสนใจเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ใต้ท้องทะเลแห่งใหม่ทางนี้คาดว่างานประติมากรรมทั้งหมดจะปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน2569และมีกำหนดนำไปติดตั้งใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะชาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570ภายหลังสิ้นสุดฤดูมรสุมของภาคใต้โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะติดตามและทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รายา Underwater Art Museum เป็นทั้งแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ช่วยลดความหนาแน่นของจุดดำน้ำเดิมและเป็นต้นแบบการบูรณาการงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนเขื่อนบางลางยะลาเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569มั่นใจปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมรักษาสมดุลการกักเก็บ
เพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปีเขื่อนบางลางยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 54.2 รองรับน้ำใหม่ได้อีก660ล้านลูกบาศก์เมตรนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการณ์นะคะว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหน้าทั้งนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 54.2 จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ164ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วยลดความกังวลด้านปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งถัดไปสำหรับประชาชนหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ของเขื่อนบางลางแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ water.egat.co.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน eget one บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกหลักชาติจังหวัดระนองนางสาวสาธิกาสามสีนะคะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองและชาวบ้านนะคะได้มีการลงพื้นที่บ้านปากแพรกหมู่ที่5ตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะโดยมีนางพัชรีหีดรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5พร้อมตัวแทนชาวบ้านในการต้อนรับสำหรับกิจกรรมล่องแพแลปลาเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอละอุ่นทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะก็ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะก็ได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดระนองขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจนะคะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ล่องแพแลปลาณบ้านปากแพรกตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเราซึ่งออกอากาศครอบคลุมนะคะทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสำหรับหน่วยงานบริษัทห้างร้านนะคะสนใจสนับสนุนช่วงเวลานี้ติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่พรุ่งนี้กลับมารับหน้าที่กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤษณิภาเนลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมหาไทยแจงกรณีในประเทศเควินดิมิโนเหตุมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายชาวตุรกีใช้ช่องทางโซเชียลโพสต์ต่อต้านเหยียดหยามเชื้อชาติกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บและนำมีดพกข่มขู่มีพฤติกรรมถมถุยเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ได้โพสต์เชิญชวนผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนายเควินขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงต้องสั่งในประเทศนายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรหมอเอกโคสองรัฐบาลคนใหม่แถลงเปิดตัวลั่นสื่อสารเร็วเน้นข้อมูลจริงไม่โต้วาทีหรือเติมไฟการเมืองนายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก่อนที่จะแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลมีมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ตนและทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยากที่จะสื่อสารว่าจะเข้มข้นในข้อมูลและความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ไม่เน้นการโต้วาทีการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นตอบโต้ข้อมูลก็เท็จจริงด้วยข้อมูลจริงทั้งนี้นายกทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามดังนั้นทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟหรือเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีมั่นใจอีกหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมนายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ทางนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็น

0: โยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการไปเจรจาคิดว่าไม่น่าติดปัญหาใดจบในสาระสำคัญทุกประเด็นส่วนหลังพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อใดนางสุภจีกล่าวว่าคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนางสุภจีเปิดเผยว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดการเจรจา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทเสียสิริ

0: ูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพบกันอีก1ชั่วโมงค่ะตรงนี้ที่เดิมผ่านทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครว่างจากภารกิจค่ะส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้หรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่า1ชั่วโมงตรงนี้เปิดโอกาสให้กับทุกหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะมาพูดคุยในรายการได้นะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้หรือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการเช่าช่วงเวลาออกอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของทางสถานีค่ะก็สามารถติดต่อมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันค่ะที่หมายเลข0774054444นะคะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้เริ่มต้นมากับหนึ่งเพลงเพราะๆค่ะงานเก่าๆจาก The Peace Band นะคะกับเพลงวอนบ่ายนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะส่งข่าวกันสักนิดนึงแถวอสมท.ค่ะเหมือนจะเริ่มครึ้มๆแล้วนะคะแล้วก็บวกกับเริ่มที่จะมีลมเย็นๆมาแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีฝนเนาะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมีแดดออกแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวอยู่นะคะแต่ตอนนี้แสงแดดไม่มีแล้วค่ะนะส่วนพื้นที่ไหนที่อาจจะมีฝนแล้วขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะคะขับรถกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าขับรถเร็วอันตรายมากเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิด-19 ระบาดค่ะคุณผู้ฟังโควิด-19 ระบาดนะคะทั่วทุกพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองนะหลายคนอาจจะบอกโอ้ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากเป็นนะคะไม่อยากเป็นนะเพราะว่ามันทำร้ายสุขภาพร่างกายของเราพอสมควรนะไอ้เจ้าโควิดเนี่ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัวก็อาจจะเจอปัญหาการแทรกซ้อนหรือเจอแบบอาการหนักกว่าคนที่มีความปกติทางร่างกายนะคะก็อาจจะอาการหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือโควิด-19 ระบาดถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวถ้าติดตามข่าวกันเนี่ยก็จะมีหลายที่เนี่ยออกมาเตือนกันแล้วนะคะตอนนี้เรื่องของโควิด-19 เพราะฉะนั้นเวลาจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยไปเจอผู้คนเยอะๆนะคะไปจากตลาดไปโรงพยาบาลนะคะไปเดินในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่เจอกับคนเยอะๆอย่าลืมพกพาหน้ากากอนามัยล้างมือสะอาดนะคะล้างมือให้สะอาดบ่อยๆนะคะจะหยิบจับอะไรเข้าปากก็ต้องอย่าลืมล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้บ่ายวันอังคารนะคะที่8กันยายน2569สบายๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะ1ชั่วโมงตรงนี้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะเลือกเพลงของจุนโหลานมาฝากกันค่ะกับหนีห่าง cover version นี้นะคะโดยเขียนไข่และวานิชค่ะ

จะพูดอย่างเมื่อกี้ว่ามืดฝนนะเพลงยังไม่ทันจบเลยฝนตกแล้วค่ะตอนนี้แถวสมทฝนลงแล้วนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่ฟังอยู่ในรถเนาะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มค่ะสวัสดีน้องเตด้วยอยากฟังหัวใจกระดาษของพี่อู๋ธนาธรพี่เอียดอนุพงศ์นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงบ่ายขอบคุณค่ะพี่ณเดชโฟกัสไวนิลสวัสดีจ้าทักทายกันขอบคุณค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังคือฉันรักเธอของพี่แมวจิรศักดิ์น้องเตบ้านนาเดิมก็มืดฝนแล้วเหมือนกันบอกว่ารอเวลาตกนะคะก็อีกไม่นานแหละบ้านดอนตกแล้วจ้ะ สวัสดีพี่วีรวัฒน์นะคะจากสุรินทร์ด้วยบอกว่าแดดร้อนที่สุดเลยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพี่บอยนะคะจากตลาดล่างค่ะลาดหลางสวัสดีครับปูดอนแปดสวัสดีค่ะอยากฟัง2ลบ1เท่ากับ0ไงก็เก่านะคะจากเดอะพีคเนาะอย่างนี้ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวรอก่อนนะพี่เนาะแป๊บหนึ่งมาติดตามข่าวสารก็พอมีหนึ่งข่าวที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันนิดหนึ่งแสดงความคิดเห็นกันนิดหนึ่งความคิดของทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเดี๋ยวพอฟังกระเพาจบไปเนี่ยก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้กระเพาก็อยากทราบว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะกับเรื่องนี้พี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ AI ค่ะเป็นเรื่องของ AI เจ้าปัญญาประดิษฐ์ชาญฉลาดนี่แหละค่ะทุกวันนี้เนี่ยใครใช้ AI ในการทำงานบ้างอสมทเราก็หยิบ AI มาใช้ในการทำงานนะหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเพลงนะคะทำเพลงเอามาเปิดในช่วงรายการต่างๆอะไรแบบนี้หรืออาจจะเอามาช่วยในเรื่องของการคิดสปอตโฆษณาบ้างนะคะมาช่วยคิดสคริปต์บ้างหรือว่าช่วยค้นหาแบบช่วยคิดคำบ้างอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยอมรับว่าทุกวันนี้ก็เพราะก็เป็นคนหนึ่งที่พึ่งพา AI ในบางครั้งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะ AI ไม่ได้ดีทุกอย่างนะคะไม่ได้มันยังไงก็คือยังสู้ความสามารถของมนุษย์ไม่ได้นะคะยังสู้ความสามารถของมนุษย์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงนะคะหรือว่าเรื่องของภาษาอะไรต่างๆ

0: ก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้แต่ถามว่า AI มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์มากค่ะนะคะมีประโยชน์มากอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเข้ามามีบทบาทพอสมควรแล้วก็เข้ามาช่วยเรื่องของการทำงานได้มากทีเดียวนะคะได้มากทีเดียวแต่เราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เด็กอนุบาลเด็กป.1รู้จัก AI กันหมดแล้วดีไม่ดีอาจจะใช้ AI เป็นด้วยซ้ำนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT นะคะหรือ Gemini อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเพลงขึ้นมา1เพลงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเองอะไรประมาณนี้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กค่ะที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีการสั่งห้ามนักเรียนระดับประถมแล้วก็มัธยมต้นห้ามใช้ AI 1ปีครอบคลุม 600,000 คนสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะได้มีการรายงานค่ะเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าเจ้าหน้าที่นครนิวยอร์กเนี่ยมีการประกาศระงับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในโรงเรียนของรัฐระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา1ปีถือเป็นมาตรการควบคุมการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนที่เข้มงวดที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐเลยก็ว่าได้โซรานมัมดานีเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กค่ะได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าโรงเรียนรัฐจะระงับการใช้งานเครื่องมือด้านการศึกษาที่ใช้ AI ประมาณ40รายการในห้องเรียนมัมดานียังได้กล่าวด้วยนะคะว่าเด็กจำเป็นต้องมีครูและปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตโดยต้องพัฒนาทักษะร่วมกับเพื่อนสร้างความสัมพันธ์กับครูและเผชิญกับปัญหาท้าทายด้วยตนเองนี่คือมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกำลังบอกพวกเราอยู่ด้วยเหตุผลที่ระงับการใช้ AI ในนักเรียนวัยประถมแล้วก็มัธยมต้นนะคะเพราะว่ามัมดานีบอกว่าเด็กเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีครูมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อเรียนรู้แล้วก็เติบโตโดยต้องพัฒนาทักษะร่วมกับเพื่อนสร้างความสัมพันธ์กับครูและต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายด้วยตนเองมาตรการดังกล่าวค่ะจะส่งผลต่อนักเรียนในโรงเรียนรัฐในนครนิวยอร์กเนี่ยราว 600,000 คนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงท่านมัธยมศึกษาปีที่2ขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ยังสามารถใช้ AI ได้ในบางกรณีสำหรับครูค่ะยังได้รับอนุญาตให้ใช้ AI เพื่อช่วยเตรียมแผนการสอนรวมถึงงานด้านการจัดตารางแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรการของนิวยอร์กมีขึ้นในช่วงที่โรงเรียนแล้วก็หน่วยงานการศึกษาทั่วสหรัฐเนี่ยค่ะกำลังพยายามกำหนดแนวทางการใช้ AI ในห้องเรียนโดยที่นครลอสแอนเจลิสนะคะก็อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายด้าน AI เช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนรัฐนครนิวยอร์กเคยมีการสั่งห้ามใช้ ChatGPT แล้วเป็นการชั่วคราวไม่นานหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวในปี2022ก่อนจะยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวแล้วก็หันมาใช้ผู้สอนที่ช่วยขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการศึกษาโดยเฉพาะในเวลาต่อมานะคะนี่คือเหตุผลของนครนิวยอร์กค่ะที่มีการสั่งห้ามให้นักเรียนประถมจนถึงระดับมัธยมต้นเนี่ยใช้ AI เป็นเวลา1ปีด้วยเหตุผลที่เขาต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ต่างๆด้วยตัวเองด้วยให้รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนจะต้องมีครูคอยสอนนะคะจะต้องคือจำเป็นยังต้องมีครูอะค่ะนะคะหลายๆคนพอฟังเหตุผลของนิวยอร์กในการใช้ห้ามใช้ AI 1ปีเนี่ยค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นออกมาต่างๆนานานะคะก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการห้ามใช้ AI ในเด็กประถมแล้วก็ มัธยมต้นบางคนเขาก็บอกว่าห้ามไม่ได้หรอกไม่ต่างอะไรกับห้ามเด็กดูหนังโป๊ยุคนี้เลยช่องทางมันเยอะแยะเดี๋ยวเด็กก็หาทางจนได้นะคะประมาณนั้นบางคนก็บอกว่ามันคือสิ่งที่จะปกติในชีวิตเด็กรุ่นนี้ก็ให้ใช้ไปเลยสิใครใช้ได้เก่งกว่าก็ถือว่าเก่งกว่าแต่ที่บ้านก็อย่าลืมสอนมโนธรรมสอนความเป็นมนุษย์ที่ดีด้วยเอาเวลาไปห้ามไม่ให้เด็กใช้สารเสพติดอันนี้ก็คือเป็นคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะยังมีอีกค่ะบางคนก็บอกว่าการห้ามมันได้ผลแค่ชั่วคราวเพราะยังไงเด็กก็หาวิธีนำมาใช้ได้อยู่ดีมันส่งผลเสียระยะยาวด้วยเพราะมันเหมือนกับการห้ามเด็กเล่นเกมห้ามคบเพื่อนคนนี้สุดท้ายเด็กก็จะต่อต้านมันก็จะจบลงไม่สวยบางคนก็แสดงความคิดเห็นมาแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยมาก AI คือความสำเร็จรูปไม่เหมาะกับเด็กวัยที่ยังต้องพัฒนาสมองแล้วก็ความคิดอะไรอีกล่ะถูกแล้วพอใช้มากๆจะคิดเองไม่เป็นคือขั้นตอนกระบวนการที่ได้ผลลัพธ์มาใช้ตอนโตถูกแล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความคิดเห็นยังไงอ่ะเนาะอันนี้ก็ความคิดเห็นของแต่ละคนน่ะมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความคิดในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าในมุมมองของกระเพาเองก็รู้สึกว่า AI มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มันสำเร็จรูปจริงๆแล้วเราสามารถถามทุกเรื่อง AI ก็สามารถตอบทุกเรื่องได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีการที่ว่าเรามาใช้ตอนโตในการช่วยแบ่งเบาภาระหรือว่าช่วยประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มันแบบลดขั้นตอนแล้วก็ประหยัดเวลารวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าจะให้เด็กในวัยที่เขาต้องการการพัฒนาทางด้านสมองหรือว่าการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้เนี่ยถ้าเขาใช้สิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปอ่ะบางทีมันง่ายเกินไปมันเสร็จรูปเกินไปก็คือเราแค่ป้อนคำสั่งหรือว่าพร้อมเนี่ยลงไปทุกอย่างมันก็จะเจนออกมาให้เราได้อย่างสวยงามมันก็อาจจะทำให้เด็กกลุ่มนี้ขาดพัฒนาการทางสมองหรือว่าอาจจะขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะขาดการคือไม่มีภูมิต้านทานในการที่จะต่อต้านกับปัญหาที่เจอค่ะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเรื่องบางเรื่อง AI มันก็ไม่ได้ช่วยเราแก้ปัญหาได้นะคะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราในการที่เราจะคิดวิเคราะห์ในการจัดการปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้มันผ่านไปให้ได้เพราะ AI มันช่วยเราได้ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเราทุกเรื่องแล้วก็บางเรื่องมันก็ไม่สามารถทำได้นะคะยังไงมนุษย์เราก็ยังคงชาญฉลาดแล้วก็เก่งกว่าอยู่แล้วทำไมถึงไม่เก่งกว่าล่ะเพราะมนุษย์เป็นคนคิดค้น AI ขึ้นมานะคะก็คือเด็กยังต้องเรียนรู้ด้วยตนเองอะค่ะยังต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะว่าถ้าเขาเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเขาก็จะประสบพบเจอกับปัญหาเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแต่ถ้าเราพึ่งพา AI ทุกๆเรื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กขาดความคิดขาดการพัฒนาทางสมองที่มันควรที่จะไปได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะว่าจะรู้สึกยังไงก็บังเอิญเจอข้อความนี้ก็เลยแบบหยิบมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าตอนนี้ AI มันเข้ามามีบทบาทมากๆนะคะบทบาทมากๆสวัสดีพี่สมยศค่ะนะคะพี่อะไรอีกเอ่ยพี่ธวัชกับเขาทักทายไปแล้วยังทักทายไปแล้วหนูถ้าใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้ถ้าอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์ข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติ ช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

จบไปนะคะเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้ก็ดังอยู่พอสมควรเนาะเพลงนี้งานจากวงพีคนะคะ2ลบ1เท่ากับ0ค่ะจัดไป1เพลงนะคะฝนมาแล้วก็ฝนไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มาไวไปไวมากนะคะมาไวไปไวมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือแบบว่าตอนนี้เหมือนจะมีแสงแดดทำไรออกมาแล้วเมื่อกี้มืดลงมาแล้วก็ตกลงมาได้สักประมาณ2นาทีแล้วก็หายไปแล้วก็มีแดดออกมาเหมือนเดิมอ่ะ16ที่จะถึงค่ะ16ที่จะถึงฝากถาม AI ให้หน่อยว่าออกอะไรอ๋อจ้าน้องเต้16กันยาใช่ไหมจ้าเดี๋ยวพี่กะเพราถามให้เดี๋ยวพี่กะเพราถาม ChatGPT ให้นะคะว่า16กันยายนนี้หวยออกอะไรเดี๋ยว AI ตอบได้แล้วฮาเลยนะ AI ตอบได้ฮาเลยนะยังฮาเท่ากับยังฮาไม่เท่าเท่ากับว่าถ้า AI ตอบได้แล้วถูกด้วยแต่สิอันนี้สงสัยต้องบูชา AI กันแล้ว เดี๋ยวอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่าค่ะฟังเพลงกันก่อนนะคะสบายสบายพี่มาจิราศักดิ์ค่ะคือฉันรักเธอOne, two.

0: เมื่อวานนี้นะคะก็บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและก็ความยินดีนะคะที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเห็นน้องกวางคนสวยนะคะลงภาพถ่ายก็เข้าไปแสดงความยินดีแล้วนะคะดีเจน้องกวางจำกันได้ใช่ไหมคะอดีตนักศึกษาฝึกงานที่นี่นะคะน้องก็เป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถก็คือเข้ารับปริญญาในปีนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็มีการซักซ้อมกันไปนะคะเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6แล้วก็วันอาทิตย์ที่6เป็นการซ้อมย่อยนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่7เมื่อวันเนี้ยก็เป็นการฝึกซ้อมใหญ่ค่ะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้มอบหมายให้กับดร.สมปราศวุฒิจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่านะคะต้อนรับชี้แจงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมวชิราลงกรณ์ราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งน้องๆทุกคนนะคะจะไปเข้ารับนะคะพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงเนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่9กันยายน2569ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทั้งในส่วนของบัณฑิตนะคะแล้วก็มหาบัณฑิตพี่กระเพาก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่หรือตัวบัณฑิตแล้วก็ตัวมหาบัณฑิตเองนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ประชาสัมพันธ์เรื่องสำรองน้ำประปากันสักหน่อยค่ะเพื่อปรับปรุงระบบประปานะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ9กันยายน4ทุ่มนะคะจนถึงตี2ของวันที่10กันยายนช่วงเวลาดึกก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็แจ้งไว้เพื่อทราบเผื่อใครทำงานอะไรแบบเปิดร้านอาหารอะไรดึกๆดื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบนะคะก็เลยแจ้งเพื่อทราบสักนิดนึงค่ะเพื่อดำเนินการทำสเต็ปเทสนะคะค้นหาท่อแตกท่อรั่วนะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบประกอบไปด้วยถนนศรีวิชัยฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอย1ถึงซอย21ค่ะถนนพ่อขุนทะเลตั้งแต่3แยกตลาดไดมอนด์ถึง4แยกตาปานถนนเลี่ยงเมืองฝั่งเลขคู่ตั้งแต่4แยกท่ากูบถึงซอยเลี่ยงเมือง 2/1 นะคะก็ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำเอาไว้ใช้ให้เพียงพอค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มจนถึงตี2ของวันที่10กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะก็ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ด้วยนะคะวันนี้วันที่8กันยายนก็ช่วงเวลา4ทุ่มเหมือนกัน4ทุ่มของคืนนี้มาจนถึงตี2ของวันที่9กันยายนนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะประกอบไปด้วยหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ตำบลหนองไทรอำเภอพุนพินค่ะหมู่1หมู่2แล้วก็หมู่3ตำบลพุนพินหมู่4ตำบลหัวเตยแล้วก็หมู่1ตำบลท่าข้ามค่ะก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะสำรองน้ำเอาไว้ใช้ให้เพียงพอค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบนะคะคุณผู้ฟังค่ะมากันที่เพลงต่อไปแนะนำเพลงใหม่กันสักหน่อยค่ะเพลงนี้เนี่ยสมาชิกในวงนะคะเป็นลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะชื่อว่าพี่ชายนะคะชื่อว่าคุณชายพี่ชายเอ๊ะจะเรียกพี่หรือว่าเรียกคุณชายดีพี่ชายนะคะ สมาชิกในวงก็รู้สึกว่าจะมีประมาณทัก3-4คนนะคะแล้วก็มีสาวสวยนักร้องนำค่ะใช้ชื่อวงว่าวงฟองเต้ค่ะเพลงนี้เนี่ยเพิ่งจะปล่อยมาเลย MV ก็เพิ่งปล่อยเหมือนกันยังไงก็เข้าไปชมกันได้นะคะเพลงนี้ชื่อว่าโสดสนิทค่ะ

0: โสดสนิทค่ะเพลงใหม่นะคะจากศิลปินวงฟองเต้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้เนาะให้กำลังใจนะคะสมาชิกในวงหนึ่งในนั้นก็พี่ชายนะคะเป็นชาวสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ชายจะเล่นกีตาร์นะคะวันก่อนก็ทักทายมาหักกระเพราโน้มแล้วก็มาฝากเพลงใหม่นะคะแนะนำเพลงใหม่กับเพลงโสดสนิทค่ะสวัสดีพี่ธนารักษ์ด้วยนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วดูข่าวในพื้นที่กันสักนิดนึงค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1นะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมดีๆค่ะใช้ชื่อว่าเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่7ชมต้นแบบนะคะแชร์องค์ความรู้เชียร์พลังความดีสู่เครือข่ายคุณธรรมที่ยั่งยืนประจำปีก็ประมาณ2569ซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีท่านวิทยาศักดิ์จำเริญรุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะและมีนายเลอศักดิ์รัชนาการผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1นะคะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมนะคะองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นค่ะภายใต้การจัดงานแนวคิดชมแชร์เชียร์ค่ะโดยชมเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ต้นแบบแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานแล้วก็สถานศึกษา7แห่งนะคะแชร์ค่ะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่วนเชียร์เนี่ยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านคุณธรรมนั่นเองค่ะซึ่งก็มีทั้งนักเรียนนะคะบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันเป็นจำนวนมากค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดแล้วนะคะกับอสมท.เพื่อชุมชนสำหรับบ่ายวันนี้ค่ะปิดท้ายเอาไว้กับงานเก่าๆจากพี่หูธนาธรหัวใจกระดาษขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะพบกันวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 10:00 นถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 10:00 นถึง 14:00 นส่วนวันนี้กระเพาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถามผู้บริหารอุเทนถวายพร้อมแค่ไหนพื้นที่ให้จุฬาตามคำสั่งศาลเชื่อหากย้ายออกไปพื้นที่ห่างไกลปัญหาศึกสองสถาบันจะลดลงรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬากล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าการแก้ปัญหามีทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางด้านการศึกษาโดยเชิงกายภาพพบว่าทั้งสองสถาบันมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากและหากมองไปตามแผนการแก้ปัญหาที่เคยมีอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปมีโอกาสที่ลดการปะทะกันได้หรือให้เหตุรุนแรงลดน้อยลงถือเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนมิติเรื่องการศึกษาปกตินักศึกษาทั่วไปตั้งใจมาเรียนหนังสือแต่พบว่าทำไมนักศึกษาบางส่วนมีเวลาว่างเป็นเพราะมีกิจกรรมหรือการเรียนไม่เพียงพอหรือไม่จึงมีเวลามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทสำหรับแผนการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาในฐานะอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้อุเทนถวายย้ายออกและคืนพื้นที่ให้จุฬาและให้ทางกฎหมายทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ทางอุเทนยังไม่ย้ายออกพื้นที่จึงต้องถามว่าผู้บริหารอุเทนถวายมีความพร้อมแค่ไหนเพราะเชื่อว่าหากมีการย้ายมหาวิทยาลัยออกไปจริงปัญหาการทะเลาะวิวาทของสองสถาบันนี้จะลดลง
1: ปกติคนทั่วไปเขาก็เรียนหนังสือกันต้องมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องการเรียนใช่ไหมทำไมนักศึกษาถึงมีเวลาว่างม
2: ี
1: กิจกรรมต่างๆที่ไม่เพียงพอหรือถึงได้มาใช้เวลาในการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเห็นว่าหลังๆเนี่ยข่าวเรื่องช่างกลช่างอุตสาหกรรมต่างๆทะเลาะกันตามที่ต่างๆที่เป็นคู่เนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากก็ยังเหลือแค่คู่เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นข่าวบ่อยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการศึกษาด้วยว่าทางด้านหลักสูตรเองเนี่ยเขามีความเข้มข้นมีความตั้งใจในการศึกษากันแค่ไหนครับแต่ทางด้านของกฎหมายก็บอกว่าให้มีการย้ายออกไปตามที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมที่เคยมีกันโดยแต่ก่อนหน้านี้เขาตกลงกันไปแล้วครับก
0: ็รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎากล่าวว่าหากอุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที่จุฬาก็จะไม่นำพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์แต่ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ใหม่ยืนยันว่าแผนที่จะจัดทำขึ้นจะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาต่างๆไม่ใช่เรื่องของการสร้างรายได้รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเสียชีวิต2คนรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมไฟไหม้ที่เกิดจากการโจมตีหลายจุดโดยมีบางแห่งพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่เสียหายรัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้หลังจากนายเจเร็ตคูชเนอร์และนายสตีฟวิสคอฟผู้แทนของสหรัฐเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเคียฟเมื่อเสร็จสิ้นการหารือกับนายวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันอีกครั้งเพื่อให้เจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง4ปีครึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถม ว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะ Afternoon Song นะคะช่วงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเป็นเพลงเพราะๆค่ะอีกบทเพลงนึงนะคะคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้วันที่ได้คำตอบจากมินตราอินทิราค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้นะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงรับฟังกันอยู่ที่ไหนสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟัง0774054445ค่ะทักทายพี่ดิ๊กนำส่งคอนเสิร์ตด้วยนะจ๊ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะทักทายจากอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้ด้วยตอนบ่ายนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าหยุดไปแล้วนะคะตกไปเมื่อสักครู่นี้ตกหนักด้วยแต่ว่าตกไม่นานตกแค่แป๊บเดียวนะคะหยุดไปแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ฟังฝนตกแดดออกเดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเปียกโอ้โหแปรปรวนเหลือเกินนะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยว่าสภาพอากาศตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญนะคะต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในกระบวนการเนาะเขาเรียกว่ากระบวนการไหมกระบวนการของธรรมชาติลงโทษพูดเป็นกระบวนการเดี๋ยวจะดูแบบว่าเรื่องใหญ่โตไปนะคะเมลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเจอกับภาวะแบบนี้ค่ะอยู่เรื่อยๆทั้งน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเยอะแยะน้ำท่วมบ้างแผ่นดินไหวบ้างนะคะอากาศร้อนจนเกินไปต้องบอกว่าเราแต่ต้องเตรียมรับมือแล้วนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะสำหรับซูเปอร์เอลนิโญค่ะต้องบอกเลยว่ามีความรุนแรงนะคะเป็นความรุนแรงที่ทวีคูณมากๆเลยต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังอากาศร้อนจัดแห้งแล้งด้วยนะคะแล้วก็จะแล้งหนักมากๆเลยจะอยู่ยาวจนถึงช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าเลยนะคะ2570ค่ะคุณผู้ฟังเตรียมรับมือกันให้ดีเลยนะคะปีนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องเจอกับซูเปอร์เอลนิโญแน่ๆร้อนจัดแห้งแล้งหนักกว่าเดิมนะคะหลากหลายพื้นที่เนี่ยมีอุณหภูมิเนี่ยอาจจะพุ่งแตะไปจนถึง45องศาเซลเซียสเลยนะคะและฝนก็จะลดลงกระทบทั้งน้ำนะคะน้ำใช้น้ำกินนะคะกระทบหมดเลยและภาคเกษตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังแถบอากาศแห้งแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงของไฟป่าอีกด้วยไฟป่าไม่พอฝุ่นควันล่ะตามมาติดกันแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์แบบนี้อาจจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2570แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนคะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะอย่าบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอีกไม่กี่เดือนเราจะเจอกับภาวะแบบนี้จนถึงต้นปีหน้าเลยนะคะน่ากลัวมากๆอากาศร้อนส่งผลเยอะแยะมากมายนะคะทั้งน้ำกินน้ำใช้ไฟป่าด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อย2อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนอยากมอบให้กับใครนะคะสามารถแนะนำคอมเมนต์บทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เช่นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆไปหลากหลายบทเพลงแล้วมาฝากตัวช่วยดีๆกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่รู้สึกว่าผิวหน้ามันหมองคล้ำเหลือเกินวันนี้สายหมอมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันแน่ๆเลยว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราจะมีจุดด่างดำแค่นิดเดียวบนใบหน้าแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันจะหายเองได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังไม่ดูแลปล่อยเฉยปล่อยไว้แบบนั้นแต่พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเต็มหน้าไปแล้วนะคะหน้าหมองแต่งหน้าก็ไม่ปกปิดยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งกู้ยากค่ะยิ่งดูแลยากด้วยและความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดแต่ทุกคนไม่ต้องกังวล นะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าจากกระนะพวกกระแดดนี้เนี่ยบอกเลยว่าคิดค้นมาสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆคนอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีค่ะซิต้าเนี่ยเขานำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ค่ะที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สร้างนะคะเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิมด้วย3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดค่ะคุณผู้ฟังให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีอัลฟาโปรตีนยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมสร้างนะคะเสริมโครงสร้างผิวของเราให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าใช้เท้าค่ะแนะนำให้แบบครบ3สเต็ปไปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ใช้เท้านะคะจะช่วยในเรื่องของการช่วยเคลียร์ฝ้าเคลียร์ผิวหน้าของเราให้สะอาดค่ะ2นะคะเป็นเซรั่มฝ้าใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและ3ค่ะเจลลำไยใช้เท้าปรับประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าได้แล้วนะคะด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณอย่าลืมนะคะใครที่อยากหน้าใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

โอ้โหเพลงจังหวัดสนุกสนุกค่ะคุณผู้ฟังแกล้งง่วงกันได้ไหมคะช่วงบ่ายนี้รู้สึกว่าแบบหลายๆคนอาจจะง่วงนอนง่วงซึมนะคะง่วงนอนง่วงซึมนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงบ่ายแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะจะพาทุกคนคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวราวุฒิเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนณัฐพลรังสิพลนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รับโอนนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำว่าขณะนี้ได้มีการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถผ่านงานด้านอุตสาหกรรมพอสมควรอยากได้คนไหนจะได้รู้จักกันดีรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดที่ต้องแก้ไขสานต่องานกันได้อย่างไม่มีรอยต่อส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงในสมัยรัฐบาลนายอนุทินส่วนใหญ่มักมีการวางผู้ที่มีอายุราชการที่ยาวกระทรวงอุตสาหกรรมก็มองถึงความต่อเนื่องในการทำงานขณะที่วันนี้ได้นำชื่อของปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นหารือกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายวราวุฒิปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นการหารือแค่เรื่องวันนี้เท่านั้นสำหรับเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนนักวิชาการเชื่อเรียกสองสถาบันกู้ขัดแย้งพูดคุยแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแก้เฉพาะหน้าหนุนตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะเหมาะสมกว่าศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันคงตรีแก้วนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมาตรการควบคุมการก่อความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษากล่าวถึงเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันล่าสุดว่าการเรียกผู้บริหารสองสถาบันมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่รากของปัญหาที่สะสมมานับร้อยปียังไม่ได้รับการแก้ไขการแก้ปัญหาต้องพิจารณาไปถึงอดีตที่ยังมีรุ่นพี่ถ่ายทอดความเกลียดชังบ่มเพาะความรุนแรงสู่รุ่นน้องอยู่ส่วนการเหลื่อมเวลาเรียนเชื่อว่าจะได้ผลเพียง 3-4 เดือนเพราะการแก้ปัญหาเพียงแค่นี้ยังไม่พอเพราะหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการตั้งทีมคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอาทิย้ายสถานศึกษาออกนอกเมืองซึ่งจะได้ผลแต่ลงทุนสูงแต่หากการตั้งหน่วยคิดไปปรับวิธีคิดของรุ่นพี่ให้ยุติการถ่ายทอดความเกลียดชังสู่รุ่นน้องได้ปัญหาจะจบได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องย้ายสถาบัน
1: ม
0: ัน
1: ถูกระยะสั้นครับระยะสั้นคือเด็กที่เรียนอยู่ในห้องนี้รู้ว่าทางการจับตาแล้วผู้มีอำนาจจับตาดูแล้วแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยคือมันลึกไปถึงมันต้องไม่ใช่ดูแค่ปัจจุ
2: บ
1: ันมันต้องดูไปถึงอดีตและอดีตเนี่ยของสองสถาบันเดิมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ปัจจุบันกันไอ้ที่เขามีอดีตถึง100ปีนะ
2: ครับ
1: สองเจเนอเรชันละมั้งเพราะนั้นเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไหมว่าไอ้เจเนอเรชันรุ่นที่80 90ปีก่อนนั่นแหละมันมีความผูกพันไงแต่มันถ่ายทอดมาไงมันเป็นองค์กรที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือยังย
2: ิ่
1: งใหญ่เนาะมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอก
2: ย้ายสถานที่เรียนที่กำลังจะเดินหน้ากันอยู่ว่าให้ไปไกลๆเลยไปอยู่นอกเมืองไปอยู่จังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพได้ผลไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยครับ
1: มันก็มันเป็นปัจจัยที่ได้ผลแต่ลงทุนสูงมาก
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีการลงทุนน้อยกว่านี้ตั้งหน่วยคิดนะ
2: ครับ
1: คือเราไม่ได้ค่าเขาด้วยฮาร์ดแวร์เราค่าก็โดยซอฟต์แวร์ได้ไหมเช่นว่าไอ้นักเรียนสองรุ่นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามีซอฟต์แวร์คือรุ่นพี่กระบวนการคิดใช่ไหมถ้ารุ่นพี่มันหยุดคิดกระบวนการคิดมันหยุดคิดไอ้สถาบันมันยังอยู่ก็ได้นะ
0: ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันแรงกล่าวสนับสนุนแนวคิดในการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังเชื่อว่าปัญหาจะมีทางออกที่ชัดเจนและเหตุทะเลาะวิวาทจะคลี่คลายลงได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499 0909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงตามถ่ายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังอยู่ตอนนี้ขับรถกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ากำลังฟังอยู่ในบ้านฟังอยู่ในไร่ในสวนสามารถทักทายเพื่อนคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะได้อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีฟังเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปสตริงเก่าๆสากลเก่าๆยุค 70-90 แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการฟังเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงในอดีตเนี่ยมันสามารถช่วยเราผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ได้มากๆเลยนะคะ

คุณผู้ฟังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตค่ะมีบทเพลงหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะเป็นเพลงประกอบละครนะคะหลายปีละเกือบจะ10ปีแล้วนะคะเพลงนี้ค่ะร้องโดยกันนภัทรค่ะชื่อเพลงว่านกขมิ้น

0: บทเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่เปิดมาเนี่ยเป็นเพลงที่สายหมอกยังไม่เกิดเลยหมายถึงว่าแบบไม่ทันเหมือนกันนะคะเกิดไม่ทันเพลงนี้เหมือนกันเป็นเพลงเก่าๆยุค70 80ค่ะแต่ฟังแล้วไพเราะดีแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเคยฟังนะคะเพลงเพราะๆแบบนี้ในยุคก่อนๆยุคเก่าๆค่ะฟังกี่เพลงฟังกี่รอบนะคะถ้าเพลงในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังเพราะเสมอแล้วก็ยังคงความคลาสสิกอยู่จนถึงปัจจุบันเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: เพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรามีมาฝากกันทั้งชั่วโมงเลยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆเนี่ยมาพูดคุยกันก่อนเลยค่ะพูดถึงเรื่องราวนะคะคุณผู้ฟังต่างๆทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นล้วนแต่จะเป็นประสบการณ์แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยรับมือกับเรื่องที่ตัวเองกำลังทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะการที่เราได้ผ่อนคลายหรือว่าได้รีแลกซ์นะคะได้มีเพื่อนได้มีคนที่คอยรับฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะอยู่ข้างๆกันถ้าใครได้อยู่ข้างๆกันเพื่อนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็

จะแบบช่วยกันเล่าสู่กันฟังให้กำลังใจกันได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักษาคนดีๆที่ยังอยู่รอบตัวเรานะคะรักษาเขาไว้ดีค่ะเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะคะและสิ่งสำคัญเลยเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานั่นก็คือตัวเราเองนะคะให้เราเนี่ยรักตัวเราเองกันด้วยค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคน

0: ล
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท

วันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่เหยียดด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราโทรมาหลังไมค์แล้วก็แนะนำเพลงเพราะๆเอาไว้ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเพลงเพราะๆที่พี่เหยียดแนะนำเข้ามานะคะกุหลาบแดงเพลงนี้เนี่ยเกิดทันอีกหรือเปล่านะพี่เอ็ดบอกว่าก่อนหน้านี้เพลงเสน่หาพี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันแต่พอฟังปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยเพราะจังเลยกุหลาบแดงค่ะเป็นบทเพลงหนึ่งที่แนะนำเข้ามานะคะแต่ขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชันของแก้มชยานีนะคะจะได้ดูเป็นอินเตอร์หน่อยทันสมัยกันหน่อยนะคะเพลงนี้พี่เอ็ดแนะนำมาจากหลังไมค์ค่ะ

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะจากสายหลังใหม่ด้วย FC ที่น่ารักของเราขอบคุณมากๆค่ะส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยว่าในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคของการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมาย Facebook TikTok Instagram นะคะ X เนี่ยอะไรเงี้ยเยอะมากมายเลยค่ะแต่การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างตรงจุดและน่าเชื่อถือและสร้างการน่าจดจำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเลยนะคะหนึ่งในสื่อที่คงได้รับที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network ค่ะคุณผู้ฟังคือการมีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้อย่างตรงจุดตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและบอกเลยนะคะหากองค์กรของคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ต้องการที่กำลังมองหาสื่อเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างจริงนะคะได้แบบจริงจังเลยสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายแล้วเพื่อคุยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงต่อไปฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆจังหวัดสนุกๆกับพี่ดีเจหนูสมุยทีมกันนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเติมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเติมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจสอบพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีโสพลบอกปันทินสวัสดิการไม่มีซื้อเองหลังโวยประชุมดึกส.ส.ไม่มีข้าวกินสภาไม่มีสวัสดิการให้ติงจะโดนประชาชนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ว่าได้วางกรอบการพิจารณาไว้3วันวันนี้ได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง2คนเพื่อเตรียมขยายเวลาประชุมคาดว่าจะลากยาวเกินเที่ยงคืนแน่นอนและหากดึกเกินไปวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าร่วมประชุมช้าลงส่วนความกังวลว่าจะล่าช้าไปจนถึงวันพฤหัสบดีหรือไม่นั้นเห็นว่าสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้2ทางคือการขอให้ส.ส.อภิปรายในวาระไม่ใช่อภิปรายเหมือนวาระรับหลักการและให้วิปทั้ง2ฝ่ายหารือกันเพื่อตกลงเรื่องตัวแทนผู้ประยติโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อให้การประชุมเสร็จตามกรอบ3วันส่วนกรณีที่นายปันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนเรียกร้องให้มีสวัสดิการอาหารเนื่องจากประชุมดึกนั้นนายพลกล่าวว่าเรื่องนี้วนกลับมาเป็นประเด็นเดิมที่สังคมเคยวิจารณ์ว่าผู้แทนกินข้าวฟรีซึ่งหากจะสวัสดิการให้จะถูกกล่าวหาอีกว่าอาสามาทำงานแล้วยังกินข้าวฟรีจึงอยากขอความเห็นใจจากประชาชนในการมองบทบาทของนักการเมืองและขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางแก้ไขแต่ในเบื้องต้นเรื่องนี้มีทางอยู่คือซื้อเองสวัสดิการไม่มีออสเตรเลียเดินหน้าคุมเข้มโซเชียลมีเดียรัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยบังคับให้โซเชียลมีเดียเปิดทางเลือกการปิดการแนะนำเนื้อหาหรืออัลกอริทึมเพื่อรับชมเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างสรรค์ที่ติดตามแล้วเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของออสเตรเลียหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นการเดินตามรอยกฎหมายบริหารดิจิทัลของสหภาพยุโรปหากแพลตฟอร์มใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษปรับสูงกว่า 2,500 ล้านบาทโดยมีหน่วยงาน eSafety หน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลกฎหมายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4: ส
3: วัสดีค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลด

0: ามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
7: ฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
8: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: แล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

โมงเป็นต้นไปนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเอาละครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัด

0897-951-4529นะครับสำหรับตอนนี้นะครับถ้าฝนตรงไหนยังไม่หยุดหรือว่าฝนตรงไหนนะครับฝนตรงไหนหยุดแล้วนะครับก็ขอระมัดระวังนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อนๆนะครับที่ขับรถขับราอยู่นะครับไม่ว่าที่อำเภออะไรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านสามารถรับฟังรายการนะครับลูกทุ่งสมุยทีมได้เลยนะครับเอาละครับเหมือนเดิมนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะเราออกอากาศทุกๆวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสด้วยส่วนวันศุกร์นะครับนะน้องแคนนอนนะจะเอารายการเทคโนโลยีไอทีใกล้ตัวมาพูดคุยมาออกอากาศนะมาเล่าสู่ท่านฟังนะว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยตอนนี้โลกของเรานะไปได้ถึงไหนละนะครับก็นั่นก็สิ่งที่เราจะดำเนินรายการทุกๆวันนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมออกอากาศอยู่นี้นะครับเราได้รับฟังได้ทั้ง19อำเภอนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่อำเภออะไรนะท่านอยู่ที่นะท่านอยู่ที่ส่วนไหนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่านะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาหรือว่าจังหวัดนะจังหวัดระนองนะที่ท่านได้รับฟังตรงนี้รวมไปถึงจังหวัดชุมพรด้วยนะครับก็สวัสดีไปถึงทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะฮะชาวเกาะสมุยนะพี่น้องชาวเกาะสมุยที่ฟังทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทนะครับที่ท่านฟังอยู่ตั้งแต่มาตั้งแต่ดอนสักขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปนะถ้าไปหน้าทงหน้าทอนลิปะน้อยลิปะใหญ่ท่านก็ยังรับฟังได้แต่ถ้าท่านเลยไปทางแม่น้ำนะอีกฝั่งหนึ่งทิศตะวันออกแม่น้ำบ่อผุดนะครับแม่น้ำบ่อผุดละไมแม้แต่หัวถนนนะท่านก็ไม่สามารถรับฟัง 102.0 อสมทของเราได้นะท่านพอกี้นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะท่านก็บอกว่านั้นเราส่งสัญญาณนะครับให้น้องแซมให้น้องหนุ่มนะส่งสัญญาณไปที่วิทยุชุมชนนะครับซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับในคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชันนะครับแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่นะสำหรับบุคคลที่ฟังนอกเหนือในบริบทในบริวารนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็อย่าให้ฟังไปทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะครับโดยเราส่งสัญญาณไปตรงที่มูลนิธิรวมพลคนเกาะสมุยนะสำนักงานทนายความวิทยา

ดีไปทุกคนนะครับไม่ว่าท่านฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าท่านฟังย้อนหลังนะครับส่วนมากต่างประเทศนะตอนนี้ก็นะฮะก็กำลังจะสว่างเนอะนะครับอย่างที่ที่แคนาดานะที่ฟังอยู่ตลอดที่นิวยอร์กนะครับที่เขาโทรมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ตื่นเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วที่อเมริกาที่แคนาดานะแต่ส่วนยุโรปนะก็ยังตีสองตีสามอะไรต่างๆตรงนี้ก็เวลามันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนบ้านเรานะที่เกาะที่ประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับ4:21 นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับในต่างประเทศนะท่านสามารถนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับท่านสามารถแอดไลน์หรือว่าทาง Facebook ขอเพลงกันเข้ามาได้ท่านไม่ต้องโทรนะ นะโทรเดี๋ยวเสียเงินนะหรือว่าโทรถ้าโทรก็โทรทางไลน์แต่ว่าไม่แล้วเราทาง Facebook นี่แหละนะครับก็นั้นก็คือช่องทางนะที่เรารับฟังกันนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนนะครับเอาละครับเพลงสาวสมุยนะครับที่ผมเอาเข้ารายการนะเพราะว่าเพลงวอนดีเจของน้องก๊อตจักรพันธ์นะตอนแรกผมก็เข้ารายการด้วยเพลงนี้แต่ว่าด้วยลิขสิทธิ์ด้วยอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเราก็ตอนพอดูฟังย้อนหลังนะก็เสียงมันก็จะหายไปนะก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของเทคอะไรต่างๆนะครับแต่บางเพลงนะฮะบางเพลงประเทศโน้นก็ไม่มีเสียงประเทศนี้ก็ไม่มีเสียงนะแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ถึงอย่างไรถ้าเราเอาเปิดเพลงสาวสมุยของอาจารย์นกรชูรักนะซึ่งเขียนโดยครูซันหรือว่าคุณพิสารจันศรีนะครับเราก็คงไม่มีลิขสิทธิ์อะไรนะครับแล้วก็เพลงอย่างคำที่อยากฟังหนุ่มสมุยสาวพะงันฝากซองรักที่รักเธอที่สุดนะครับหรือว่าไอ้หนุ่มรถตู้นะเพลงเหล่านี้นะครับเราได้เขียนเองเราได้แต่งเองนะครับแล้วเราก็เปิดให้ท่านฟังแต่ถ้านะท่านต้องการฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะรายการลูกทุ่งสมุยทีมของเราก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาได้0979514529นะครับบางคนนะครับโทรมานะโทรมาบอกว่าพี่หนูอยากเปิดสายหน้าไมค์อยากให้พี่หนูเปิดสายหน้าไมค์หน่อยนะผมก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่านะการเปิดสายหน้าไมค์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีคนที่รับสายด้วยนะฮะถ้าโทรมาปุ๊บเข้าห้องส่งเลยอันนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกสำหรับการเปิดสายหน้าไมค์นะครับแต่ว่าถ้าท่านมีอะไรตอนที่ผมเปิดเพลงนะท่านโทรเข้ามาได้0979514529ช่วยกันแนะนำนะครับก็ขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่อยู่ตะกั่วป่านะโทรมาปรึกษาหารือโทรมาสอบถามนะครับขอบคุณคุณพี่ทีนะครับคุณพี่ทนนะครับที่อยู่ที่ตรงลิปปะน้อยนะครับลิปปะน้อยตรงนั้นลิปะใหญ่เนาะลิปะใหญ่ลิปะน้อยมันเชื่อมโยงกันที่บนเกาะสมุยก็โทรมาบอกว่าอยากจะมาเอาหนังสือนะให้ดีเจเพราะว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติเกาะสมุยนะครับเดี๋ยวรับไปเนาะนะครับเพราะว่าผมก็คนหนึ่งเป็นคนที่เกาะสมุยนะครับเขาก็รู้ว่าดีเจที่นั่งจัดอยู่นี้นะครับนั่งจัดอยู่ที่อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงนะครับแถวขุนทะเลจริงแต่ว่านะแต่ว่าผมเป็นคนเกิดเกาะสมุยแล้วก็อยู่ที่เกาะสมุยก็ตอนนี้ที่มาอยู่นี้ก็เพราะว่าลูกชายมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็ตรงนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยนะครับเมื่อวานเป็นการซ้อมใหญ่นะครับเมื่อวานแต่ว่าวันนี้นะครับก็ไปรับจริงๆที่นครศรีธรรมราชนะครับก็โดยองคมนตรีท่านพลกรสุวรรณรักษ์นะครับท่านก็ได้เป็นตัวแทนพระองค์นะตัวแทนของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งมหาลัยของรัชภัฏนี้เป็นมหาลัยเขาเรียกว่ามหาลัยของในหลวงนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไปทางอาจารย์นะฮะอาจารย์ที่ดูแลนะฮะโดยเฉพาะคณบดีอาจารย์ดร.วัฒนานะวัฒนพรหมนะครับท่านก็ได้ดูแลแล้วก็มีคณบดีรองคณบดีหลายท่านนะครับที่ได้มาผมได้เจอแล้วก็ได้สัมภาษณ์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอาจารย์นะครับอาจารย์วัฒนานะครับแล้วท่านดร.
รศาสตราจารย์ดร.เทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เตชะเตธรรมนะครับท่านก็เป็นคณบดีนะของคณบดี

ของคณะนะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับซึ่งน้องแคนนอนนะได้เรียนอยู่สาขานิเทศศาสตร์นะก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปิยตานะครับอาจารย์ดร.ธวัฒนะครับอาจารย์ดร.แพรวพันธ์แล้วก็อาจารย์ดร.นันทิยานะครับรวมไปถึงอาจารย์ดร.ทัศนวดีนะครับท่านได้ช่วยสอนให้น้องแคนนอนเป็นนักสื่อมวลชนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะนะครับก่อนที่ผมจะนะครับก่อนที่ผมจะนะครับก่อนที่ผมจะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าร้านโอมออโต้ไทยนะ4สาขาบนเกาะสมุยแล้วก็อีก4สาขานอกเกาะสมุยไม่ว่าการจะได้ดิดทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2นะก็ขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะครับแล้วก็ทองคำฟิชชิ่งพาร์ครวมไปถึงนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยท่านสามารถไปกราบไหว้บูชาที่แม่น้ำซอย7นะครับที่บนเกาะสมุยนะครับแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังและอ่าวนางนะครับสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทนั่งบิ๊กซีและกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้องโอมน้องปัดด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะฮะมาตลอดนะครับแล้วก็น้องโอมน้องปัดเขาเปิดร้านนะครับทำทุกอย่างนะก็เกี่ยวกับรถยนต์นะใครต้องการที่จะดูแลเรื่องรถยนต์ไม่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กนะครับที่สำคัญนะครับช่วงฝนตกอย่างนี้นะครับขับรถขับราไปนะครับยางต้องเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะว่ายางเนี่ยมันสำคัญอย่าถือว่าอายุของยางหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าครบ3ปี4ปีนะท่านต้องพิจารณาถึงแม้แต่รถท่านเนี่ยไม่ได้ขับนะครับน้องโอมบอกว่าไม่ได้พี่หนูเพราะว่ายางนี่มันหมดอายุยางตัวยางนะฉะนั้นก็ลองไปปรึกษาที่ร้านโอมออโต้ไทยนะไม่ว่าสาขากาญจนดิษฐ์สาขาทุ่งสงสาขากระทุ่มแบนและก็สาขาพระรามสองด้วยนะครับส่วนถ้าบนเกาะสมุยนะน้องโอมบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมเปิด4มุมเมืองนะไม่ว่าทิศตะวันออกที่หาดเฉวงนะครับทางลงหาดเฉวงซอย1ทิศตะวันตกนะทิศตะวันตกแถวแถววงเวียนลิปใหญ่นะแถวแถวหน้าทอนนะครับทิศเหนือทิศเหนือก็แถวแถวแม่น้ำนะครับตรงโค้งทีปราศแล้วทิศใต้นะครับทิศใต้ก็อยู่ที่ละไมนะที่แถวแถวหินตาหินยายนะครับน้องโอมบอกว่าอย่างไรนะพี่หนูถ้าต้องการที่จะให้รู้รายละเอียดนะครับว่าผ่อนอย่างไรติดอย่างไรรถตอนนี้ทำอย่างไรบ้างเบรกแล้วมันคึกคักคึกคักช่วงล่างอย่างโน้นเครื่องกระตุกกระตักนะโทรมาหาผมนะครับน้องโอมบอกว่า0895904109 0895904109นะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังนะครับขอบคุณไปยังพี่นะพี่สายันนะครับที่อยู่ตะกั่วป่านะครับบอกว่าได้ฟังรายการของน้องหนูทุกวันช่วงเย็นเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้เข้าสงเข้าสวนทำโน้นทำนี้ไปธุระป่าปังที่อื่นต้องรีบกลับมานะบอกว่า4โมงต้องมาให้กำลังใจน้องหนูแล้วก็ให้กำลังวันนี้นะวันนี้จะให้กำลังใจแม่ไม้นะครับแม่กำลังใจน้องหนูนะนะครับบอกน้องน้องดิจิหนูไม่ต้องให้กำลังใจแล้วนะครับนะตอนนี้ให้กำลังใจแม่ไม้นะครับก็วันนี้สงสารแม่ไม้บอกอย่างนั้นนะแต่ว่าสงสารแม่ไม้เนี่ยมีร้องหลายคนนะเพลงนี้ผมจำไม่ผิดของ อะไรนะฉัตรทองหรือว่าฉัตรชัยผมไม่แน่ใจก็ร้องพี่เอกชัยก็ร้องนะครับแต่ว่าพี่นะครับพี่สายันบอกว่าอยากให้น้องดวงดีศรีวิชัยซึ่งเป็นลูกน้องของพี่เอกชัยเนี่ยร้องนะครับอ่ะลองฟังเสียงของน้องของพี่ดวงดีดีกว่านะครับว่าสงสารแม่ไม้อย่างไรนะครับเอาละครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นแม่ไม้เนาะถ้าไม่มีใครสงสารก็โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์พี่สายันไปก่อนแล้วกันเพราะ

นะครับแกสงสารเนาะแกไม่ได้รักแม่ไม้แต่สงสารแม่ไม้แต่แม่ไม้คนไหนนะครับไม่มีใครสงสารหรือไม่เคยมีใครมารักนะครับก็ติดต่อพี่สายันก็แล้วกันพี่จรูนก็โทรมาบอกว่าแม่

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็น้องเด่นบอกว่านะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่บนเกาะสมุยนะพี่น้องอยู่ที่เทศบาลสุราษฎร์ธานีนะเทศบาลขุนทะเลนะหรือว่าเทศบาลอำเภออะไรที่บนสุราษฎร์ธานีไปใช้ไม่ได้นะเออนะครับสำหรับบ้านหรือว่าสำหรับบุคคลที่อยู่เกาะสมุยเท่านั้นนะครับถ้าท่านไปแล้วท่านมีบ้านมีพวกมีลายส้วมตรงส้วมเต็มหรือต้องการที่จะดูแลเรื่องขยะนะครับทางนิติกรเด่นนะหรือว่าน้องเด่นน้องพันลบมีเพียรบอกว่าโทรมาหาผมได้เลยพี่หนูผมจะแนะนำเรื่องขยะบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆนะถึงผมเป็นนิติกรจริงแต่ผมได้ศึกษาหรือเหมือนกับพี่หนูนี่แหละเออนะครับผมก็ได้ศึกษาเรื่องขยะนะขยะของผมเนี่ยผมได้ศึกษากับน้องแคนนอนแล้วก็ได้เป็นวิทยากรเออนะครับในนามขององค์การสหประชาชาติได้ไปสอนนะสอนสอนแนะนำนะที่ประเทศมาปีนังที่เมืองปีนังเกาะปีนังประเทศมาเลเซียไปกับน้องแคนนอนนั่นแหละไปบอก10ประเทศนะรู้สึกอาเซียนแปซิฟิกนะ10ประเทศนะแล้วไปวิทยากรบอกว่าขยะเป็นอย่างไรกำจัดขยะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะครับที่สุราษฎร์ธานีถ้ามีขยะเยอะไม่รู้ว่าทิ้งขยะที่ไหนนะครับก็ว่างๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าขยะมันมีเป็นยังไงเรากำจัดขยะอย่างไรนะครับแล้วผมก็สอนแนะนำเขาก็ถามว่าแล้วผมอยู่บนคอนโดอ่ะไม่มีที่แล้วจะทำอย่างไรเรื่องขยะเปียกนะเพราะผมก็พยายามบอกนะครับว่าต้องทำ1 2 3 4 5ถ้าใครอยากรู้นะยิ่งอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีที่ไม่มีทางเนี่ยถ้ามีที่มีทางได้เลยนะฮะเราทำเรียกว่าถังรักโลกนะครับเราแยกขยะขยะมีทั้งหมด4 5 4 อย่างเท่านั้นเองขยะเปียกนะขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วก็ขยะอันตรายเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นขยะเปียกเสียประมาณ 60-70% นะครับฉะนั้นที่เหลือเป็นขยะทั่วไปขยะทั่วไปเหลือไม่ถึง 10% ตอนนี้ขยะรีไซเคิลเยอะมากนะเพราะว่าคนเขาใช้พลาสติกกันเยอะนะครับฉะนั้นก็ง่ายๆนะฮะถ้าโรงแรมไหนบ้านไหนต้องการให้จะขยะเป็นศูนย์ติดต่อมาเลยที่อสมทนะฮะเดี๋ยวผมจะให้น้องกะเพราไปช่วยเพราะน้องกะเพราเขาทำเรื่องชุมชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าน้องกะเพราไปไม่ได้เดี๋ยวให้น้องคันนั่นไปวิทยากรแทนนะครับเพราะว่าพวกผมไปวิทยากรถึงประเทศมาเลเซียปีนังประเทศมาเลเซียมาแล้วนะครับแล้วก็ไปพูด10ประเทศด้วยนะบนเวทีคนฟังตอนนั้นประมาณสัก 6-7,000 คนโอ้โหนะฮะผมกับน้องคันนอนเนี่ยพูดภาษาไทยนี่แหละแต่เขาแปลเขาเองนะก็ภูมิใจนะภูมิใจแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปในนามขององค์การสหประชาชาตินะของประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะนะฮะเรื่องบนสมุยนะบนสมุยนะแต่สุราษฎร์ก็ได้แต่บนสมุยเนี่ยก็ถ้าใครต้องการที่จะไปตกปลาที่ตองคำฟิชชิ่งปลาองค์ท้าวเวสสุวรรณก็บอกได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆคนนะครับเพลงนี้นะครับเพลงนี้นะครับพี่อะไรนะพี่อะไรนะจำไม่ได้แล้ว อยู่ใกล้ๆสถานีนี่แหละก็ไลน์มาบอกว่าอยากฟังเพลง เกี่ยวกับความรักความรักนั่นแน่นะครับนะฮะเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับลืมชื่อนะครับไม่เหมือนกับพี่สายันนะผมก็จำแม่นพี่จรูนก็จำแม่นนะครับแต่พี่เขาอยู่เขาเรียกตรงนั้นขุนทะเลซอย9นะนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความรักนะครับแต่ถึงอย่างไรนะความรักนี้นะครับก็เป็นความรักของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่จะแต่งงานกับผู้ชายและผู้ชายคน

ับเพราะว่าเขายังรักน้องแซมอยู่นะครับวันนี้นะครับน้องแซมเป็นคนที่ควบคุมอากาศนะครับก็ต้องเอากำลังใจหน่อย แต่ว่าน้องแซมบอกโอ้คิว

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย

นะครับก็ไม่ทราบว่านะเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรนะตอนนี้น่าจะมาแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณท่านที่ฟังแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ

เพลงของน้องกุ้งสุทธิราชนะครับกลิ่นแก้มนางนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมมองเวลาแล้ว 16:53 นะครับก็เราต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะครับซึ่งเราเปิดมาตั้งแต่โน้นมาเป็น10ปีแล้วนะครับที่อยู่คู่กันนะสมุยทีมคาแคร์ห้างบิ๊กซีสมุยนะแต่ว่าถ้าห้างบิ๊กซีที่สุราษฎร์เนี่ยไม่รู้ว่าบริษัทอะไร เขาไม่ได้แจ้งผมมานะทางบริษัทสมุยทีมคาแคร์ที่เกาะสมุยนะถ้าใครอยู่เกาะสมุยก็ไปล้างได้เลยเขาเปิดตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 10:00 นจนถึง 13:00 นโดยประมาณนะครับแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรกาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับที่นะครับที่เขาเป็นกาแฟสุขภาพที่ทานแล้วเรื่องความอ้วนทานแล้วเรื่องไขมันโรคหัวจงหัวใจไม่มีปัญหานะครับแล้วช่วยเรื่องความดันอะไรต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณร้านโอมออโต้ไทยน้องโอมน้องปัดด้วยนะครับก็อย่าลืมนะถ้าต้องการที่จะซ่อมรถอะไรต่างๆโทรไปหาน้องโอมเบอร์เดียวเนี่ย0895904109แล้วก็โดยถ้าไปสมุยก็อย่าลืมแวะไปที่บ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งพาร์คหรือว่าไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณขอพรต่างๆเพราะองค์ท้าวเวสสุวรรณที่เนี้ยมี2หน้าหน้ายักษ์แล้วก็หน้าเทพนะครับแล้วมี4มือด้วยนะท่านไปขออะไรนะมือไหนเรื่องอะไรของมือไหนรับรองได้ท่านจะสมปรารถนาสำหรับอยู่ที่แม่น้ำซอย7นะครับแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมขอบคุณคุณพี่จรูนนะที่ขอเพลงต่อไม้ที่ตายแล้วนะครับขอเวอร์ชั่นเก่าๆนะแต่ผมหาไม่เจอผมมีแต่เวอร์ชั่นของน้องไม้พิรมพรนะครับแล้วก็นะแล้วก็เพลงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเมื่อกี้ที่เสียงหายไปหรืออย่างไรก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับอ่ะแต่นะแต่อย่างไรนะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ศุกร์นะครับเราจะเจอกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมและรายการไอทีใกล้ตัวด้วยนะครับ

สังคมนามวิศวกรสังคมของมาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาลัยราชภัฏนี้มีทั้งหมด38แห่งทั่วประเทศนะเป็นมาลัยของในหลวงนะครับฉะนั้นนะเราจบแล้วต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะคุณแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูสถานีวิทยุอสมทต้องขอขอบพระคุณมากนะครับรวมไปถึงสถานีที่อยู่บนเกาะสมุยนะครับ 101.25 สมุยกรีน

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลธรรมนัสชี้ความสัมพันธ์อนุทินยังเป็นเพื่อนกันประสานงานเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่ตอบมีดีลน้ำเงินเขียวพร้อมให้โอกาสรัฐบาลทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงทิศทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3ว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณปี2570สมัยแรกที่ทำตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นของกรรมาธิการมีการตัดออกไปบางส่วนยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำกับมือมาหากไม่เห็นด้วยก็เท่ากับการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของตนส่วนก่อนหน้านี้พรรคกล้าธรรมโหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญต่อประชาชนต้องมีความละเอียดในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจส่วนจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาค่อยพิจารณาอีกครั้งส่วนที่นายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยหรือมาทับทามให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่ากับนายกรัฐมนตรีและตนเป็นเพื่อนกันการพบปะประสานงานกันบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนด้านข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมทางการเมืองนั้นร้อยเอกธรรมนัสถามกลับว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยกทม.ผนึกตำรวจยกระดับกวดขันต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนำร่องกวาดล้างใน10เขต2เดือนจับแล้ว36รายเตรียมขยายผลต่อครบ50เขตทั่วกรุงพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพื่อยกระดับการตรวจสอบกวดขันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่บนถนนและทางเท้าสายสำคัญที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาพบการร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวใช้รถเข็นจำหน่ายผลไม้น้ำผลไม้และอาหารตามพื้นที่สาธารณะพลตำรวจเอกอดิษฐ์เปิดเผยว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพที่อาจสงวนไว้สำหรับคนไทยใน10เขตนำร่องสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้ว36รายบางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานได้ขณะที่บางรายมีข้อสังเกตว่าเดิมขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานประเภทกรรมกรแต่แยกตัวออกมาประกอบอาชีพอิสระนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าต่างด้าวบางรายเคยถูกจับกุมแล้วแต่ยังกลับมาจำหน่ายสินค้าในจุดเดิมจึงได้กำชับสำนักงานเขตตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

세기. 금란판. 금란판. 뮤직스탄. 뮤직스탄. 웰라 TV 티스. 코코 첫방 플레이. 바이 DJ D.

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลั่นฟัง
1: ชุดกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวรายการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับก็วันนี้วันที่2ของพรบ.งบนะครับพี่ไพศาลประธาน
5: แล้วก็มีประชุมครม.วันนี้ด้วย
4: ใช่ครับประชุมครม.วุ่นวายมติออกมาเยอะเลยล่ะครับยังสภาเนี่ยประธานโสพลบอกแล้วฮะห้ามใบหวยกันครับ
5: อ๋อที่ว่าเอางัดเลขนู้นเลขนี้มาโชว์กันใช่ไหม
4: นี่เพิ่งวันที่8เองฮะเออถ้าวันที่14 15อย่างเงี้ยโอ้โหยังพอได้ลุ้นนะฮะ
5: ถ้าเอาเขาบอกเขาไม่ได้ใบหวย
4: ครับ
5: เขามีเลขมงคลอะไรเขาบอกเผื่อใครจะสนใจเอาไปบูชาเอาไปอะไรต่างๆ
4: ใครลุกอภิปรายขึ้นมาเนี่ยก็ต้องงัดไอ้ตัวเลขนี้ขึ้นมานะฮะบางคนนี่เอาป้ายมาไม่ทันก็ต้องชี้ไม้ชี้มือนะฮะ
5: ก็เป็นมุกกัน
4: เป็นมุกกันนะฮะประธานโสพลห้ามแล้วนะครับบอกว่าขัดข้อบังคับการประชุมนะฮะ
5: จะต้องไปอะไรซีเรียสมากไป
4: โอ้โห
5: เออนะ
4: คุณวิโรจน์เอาไปโพสต์เนี่ยนายกรัฐมนตรีตอกซะเจ็บเลยนะพี่ไพศาล
5: คือทำเป็นไม่ต้องไปสนใจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไร
4: ครับครับ
5: ใช่ไหม
4: อ
5: ยากจะโชว์อยากจะอะไรก็เอาเขาว่าไปมีอะไร
4: ก็นี
5: ่ก็อยู่ภูมิใจไทยเขาก็โยงว่าไม่ได้เกี่ยวเขา
4: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาใช่ครับ
5: ไม่ได้เกี่ยวเขาก็ไม่ต้องไปเดือดร้อน
4: ครับนี่ล่าสุดนะฮะนายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook 1ฮะที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็คำพูดของคุณวิโรจน์ลักขณาดีสอนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิเษก
5: ครับ
4: คุณวิโรจน์เนี่ยก็โพสต์บอกว่าสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็แค่อาจจะงงแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็น229แล้วต้องถึงกับอะไรนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อยฮะโอ้โหตรงนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีเข้าไปเขียนคอมเมนต์ข้างใต้เลยฮะ
5: ครับ
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาบแบบพูดเองเออเองฮะพิมพ์ผิดเนี่ยนะฮะประมาณเนี้ยครับ
5: ปล่อยมุกดิ
4: ปล่อยมุก
5: อีกปล่อยมุกกันไป
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ครับ
4: แล้วก็คุณวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หัวข้อนะฮะงับเบ็ดถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลข229แล้วจะออกอาการทำไมโดยบอกว่าถ้าตัวเลข229ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภูมิใจไทยเลยโดยธรรมชาติแล้วคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหรือว่ากลุ่มของตัวเองถูกพาดพิงอาจไม่มีเหตุผลต้องรีบตอบโต้ตัวเลขนั้นและบางคนอาจไม่สนใจด้วยซ้ำว่า229หมายถึงอะไรนี่จึงถือว่างับเบ็ดเข้าอย่างจังเพราะทำให้ประชาชนสามารถตั้งคำถามต่อได้ทันทีว่าถ้าตัวเลข229ไม่มีความหมายหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคจริงเหตุใดจึงเกิดอาการตอบสนองต่อเลขนี้ครับ
5: ก็ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องการเลี้ยงกระแสไปนะ
4: ครับ
5: เลี้ยงกระแสไปเพื่อที่จะให้ถึงวันที่
4: 14
5: วันจันทร์ที่14กันยายนนี
4: ้ครับ
5: แล้วก็จะได้ชี้ชัดกันในประเด็นการเมืองสำคัญเรื่องคดีทุจริตเลือกสวเนี่ย
4: ครับ
5: หรือว่าที่เรียกกันหัวสวเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ว่าจะออกหมูออกจ่าออกในดาบหรือออกอะไรยังไง แล้วก็การเมืองก็ค่อยไปว่าในโหมดที่มันจะติดตามมาจากผลของการวินิจฉัยของกกต.
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นตอนในระหว่างนี้มันก็โหมโรงกันไปอ่ะ
4: ครับ
5: นะก็จะมีกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็คงจะต้องพยายามที่จะตอบโต้เพื่อที่จะลดทอนไอ้กระแสเพราะถ้าเขาเยียบๆเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนในสังคมก็จะเข้าใจว่าเขาอะไรนะรับคือยอมรับในสิ่งที่มีการกล่าวหาเรื่องการเคลื่อนไหวกัน
4: ก็เขาจะเลี้ยงกระแสไปจนถึงนู่นเลยอ่ะวันที่13เลยอ่ะพี่ไพศาล
5: ก็13น่ะเขาก็จะมีกระแสใหญ
4: ่ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกระแสใหญ
4: ่ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นวันสุขดิบใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: จะเห็นว่าจะมีอะไรมีวันเป็นวันอาทิตย์ได้หรือ
4: วันอาทิตย์ที่13เนี่ยก่อนกกต.มีมติเรื่องนี้นะฮะว่าจะออกหัวออกก้อย
5: ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: เพราะวันนี้วันที่8วันอังคารวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย13
4: ใครไปร่วมกิจกรรมนี้ต้องวอร์มอัพหรือว่าฝึกซ้อมให้ดีเลยนะครับเพราะเขาเดินตั้ง11กิโลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะ
5: เขาเดินจากไหนไปไหน
4: ก็เขาบอกว่าเขาชวนเดิน11กิโลนะครับกดดันกกต.จากหน้าไอรอ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นเลยฮะ
5: ก็ไอรอก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าทางพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพ
4: ร
5: รคประชาชนเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยก็เลยถือโอกาสเชิญชวนไปด้วย
4: ใช่ครับก็คง
5: มันเป็นกิจกรรมนอกสภาก็เข้าใจว่าบทบาทก็คงจะเป็นของไอรอก็ถูก
4: ฮะก็เดินแล้วก็คงจะต้องมีการรณรงค์สองฝากข้างนะฮะสองข้างทางนะครับนะฮะก็พี่น้องประชาชนก็คงจะรู้แล้วก็คงจะอย่างน้อยก็ร่วมนะฮะในการรับรู้รับทราบนะฮะว่าเขาจัดกิจกรรมนี้กันแล้วก็รอพรุ่งนี้ครับ
5: ครับอ๋องั้นที่ไทยโพก็จะบอกว่าเพ่งประกาศลงถนนอย่างนี้ก็โอเคฮะเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
4: ครับ
5: บทบาทเขายังอยู่ในสภาอยู
4: ่ครับ
5: พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านบทบาทสำคัญก็ยังอยู่ในสภาอยู
4: ่ครับ
5: แต่ในการรณรงค์เพื่อเลี้ยงกระแสเพื่อที่จะกระตุ้นกระแสความสนใจผู้คนนะ
4: ครับ
5: ให้มาจับตาติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยนี่ก็คงจะทำหลากหลายรูปแบบทั้งในสภาและนอกสภา
4: ครับ
5: แล้วจะเรียกว่าเป็นการลงถนนไหมก็เดินตั้ง11กิโลยังไงมันก็ต้องเดินบนถนนนะ
4: ใช่ครับ ใช่ครับ
5: แต่ถ้าในนิยามว่าหมายถึงว่าก่อม็อบแบบผมไม่ใช่
4: ไม่ใช่ฮะอันนี้กิจกรรมเฉยฮะเช้าถึงเย็นเดินไปอย่างนั้นละฮะ
5: แล้วก็คงจะไม่ได้ถึงตั้งเวทีปราศัย
4: ครับ
5: จัดคงจัดข้าวจัดน้ำมาเลี้ยงดูกันผมไม่ใช่อย่างนั้น
4: ครับครับผลออกมามันยังคงเป็น3หน้าเหมือนเดิมไหมพี่พิสารครับ
5: มันก็คงจะหนีไม่พ้นประมาณนั้นแหละครับก็คือยกทั้งหมด
4: ครับ
5: ฟ้องทั้งหมดส่งฟ้องทั้งหมด
4: ครับ
5: ก็220ประเด็น
4: 229ครับ
5: แล้วก็ปล่อยส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่ง
4: ครับ
5: ไอ้อันที่3เนี่ยมันค่อนข้างจะเดายาก
4: ครับ
5: ว่ามันจะแค่ไหนใครและแค่ไหนใช่ไหมฮะคือจำนวนเนี่ยเท่าไหร่บ้างก็บอกว่าเกิน10บ้างก็บอกอาจถึง100
4: ครับ
5: ผมฟังดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่ดูแล้วมีน้ำหนักนะแต่ถามว่ามีแล้วควรจะเป็นใครเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มนักการเมืองเนี่ย
4: ครับ
5: ที่เป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรี20กว่าคนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะโดนทั้งหมดเลยก็เชื่อกันอย่างนั้น
4: ครับ
5: ส่วนของจริงก็ต้องรอดูถ้าสมมติว่าเป็นเขาวินิจฉัยกับที่14จริงๆนาทีนี้เห็นมีบางคนบอกว่าม
4: ันมีกระแสแว่วๆมา
5: บอกว่ามันก็ผมไม่อาจจะไม่ 100% นะอาจจะเลื่อนไปอีก
4: ถ้าเลื่อนไปอีกก็ต้องแจงกันหนักเลยครับถ้าอย่างนั้นนะ
5: ก็มันไม่มีอะไรจะเสียแจงก็ต้องแจง เขาก็ออกเอกสารชี้แจงตลอดไม่มีการมาตั้งโต๊ะแถลงกกต.นี่ไม่เคยตั้งโต๊ะแถลงอะไร
4: ครับเอกอาชัยฮะ
5: ออกเอกสารมา
4: ครับถ้าออกแจงจริงๆก็มีลุงแหวงอยู่คนเดียวฮะ
5: ดอนหลังก็ไม่ค่อยแจงแล้วเพราะแกก็เจ็บตัวอยู่คนเดียวแกก็แกได้ต่ออีกปีเดียวนี่ใช่ไหม
4: ครับ
5: ที่ว่าอะไรอ่ะ
4: ก็ผ่านฮะ
5: รู้สึกอายุน่าจะจบหรือว่าวาระหรือไงครบละ
4: ครบวาระ
5: ครบวาระ
4: ครับ
5: ก็เหลือปี ปี70นี่ปีเดียว
4: ครับเรื่องของการชี้ขาดของทางกกต.เนี่ยนะฮะมีคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยฮะคณะหลอมรวมเนี่ยนะฮะเขาวิเคราะห์ไว้พี่พิสารว่าน่าจะส่งสารเนี่ยนะฮะประมาณเกินร้อยอะครับ100ถึง150คนน่ะ
5: คุณตู่จตุพรนี่ก็หน้าแตกมาหลายรอบนะ
4: ครับ
5: เราต้องเข้าใจกันด้วยไม่ใช่ว่าแม่นยำอะไรนะ
4: ครับก็บอกว่าผีเมื่อถึงประชาแล้วอย่างไรเสียกกต.ต้องส่งเรื่องสว.ให้กับศาลฎีกาผมเชื่อว่าคงส่งเกิน100ถึง150บวกลบนะฮะจาก229เนี่ยฮะจำนวนของกรรมการชุดที่26เพราะข้อมูลที่หลุดออกมาทั้งชุดที่26กับชุดที่36นั้นโดยคนในกกต.ที่เป็นคนสำคัญเนี่ยนะมันจึงเห็นผลอย่างอื่นยากมากแล้วครับก็น่าเชื่อว่ามันทานกระแสไม่ได้คงจะต้องมีส่งบ้างแต่ว่าก็เนี่ยประมาณนี้แหละครับอีกทั้งบอกว่ากกต.จะเลือกตัดสินคดีหัวสว.ส่งศาลฎีกาแบบใดย่อมถูกฟ้องร้องเอาผิดกกต.อยู่ดีแม้คนออกแบบที่มาสว.ยอมรับว่าเสียใจที่สุดแล้วแต่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยปัญหาดังนั้นช่วงรอยต่อ2สัปดาห์จากเนี่ย7ถึง28กันยายนมีเรื่องราวมากมายที่จะกระเพื่อมสถานการณ์ถ้าผลตัดสินวันที่14กันยายนไม่ตรงกับจริตของประชาชนนะฮะนอกจากนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาโดยเฉพาะก็ต้องจับตาเรื่องอันนี้พี่ไพศาลเลือกตั้งรับไม่รับเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มใช่ครับซึ่งมีแนวโน้มจะออกมาอย่างเบ็ดเสร็จเตือนนี้ด้วยเนี่ยต้องถ้ามันมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดเลือกตั้งกันใหม่อะถ้ามันออกในทางลบอะครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของคุณจตุพรนะจดใส่ฟ้าผ้าหนังไว้เลยครับแม่นไม่แม่นนะ
5: ครับ
4: ครับ
5: ก็สารนูนี่สว.ชุดนี้ก็เลือกมาได้กี่คนนะ
4: โอ้เดี๋ยวก็มี
5: ถ้ากกต.กกต.เนี่ยเขาเลือกไปแล้ว4จาก7
4: ก็โดนชาวแซวกันเนี่ยอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะฮะได้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยอ่ะ
5: เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย3หรือ4นะ
4: ฮะ
5: ที่
4: กกต.ชุดปัจจุบันนี้นะครับ
5: ที่วุฒิสภาชุดนี้ก็คนเลือก
4: ครับ
5: วุฒิสายสีน้ำเงินก็เลือกไป
4: ฮะ
5: ก็ยังเชื่อว่ากระแสจะทำให้ทุกอย่างต้องช่วยกันต้องช่วยกันออกแรง
4: กกต.นี่เจ็ดใช่ไหมสว.ชุดนี้เลือกไปแล้ว4ใช่ไหมครับ
5: ใช่สว.ชุดนี้ก็เลือกไปแล้ว4
4: ครับ
5: และทั้ง4คนนี้ก็คงจะถูกจับตามองมาก
4: ว่าผลวินิจฉัยจะเป็นยังไง
5: ว่าเวลาโหวตแต่ละครั้งในโหวตยังไงบ้าง
4: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไปสายเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
5: ครับ
3: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ฝั่งทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่เพศานครับโอ้มาดูเขาอธิบายนะพี่เพศานในตัวเลขที่เขาโชว์กันเนี่ยนะฮะมันนอกเหนือจาก229แล้วมันมี44ใช่ไหมครับมันมี143มันมี7แล้วก็157ด้วยนะครับ
5: 143นี่คือ
4: เสียง
5: โหวต
4: ครับ
5: ที่พรรคประชาชนโหวตให้คุณอนุทิน
4: นั่นแหละครับ
5: เป็นนายกใช่ไหม
4: ก็คุณผลิตบอกว่าเนี่ยผมโดนประชาชนลงโทษจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วไปโหวตนี่แหละครับ MOA นั่นแหละ
5: ครับเขาก็ย้อนนะว่า
4: ขอบคุณมากประมาณนี้
5: เสียเชิงเป็นไงอ่ะ
4: เสียเชิงใช่ครับ143ส่วน

0: 7กับ157เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์โชว์ฮะตัวเลขนี้ครับส่งสัญญาณถึง7กกต.เรื่องคดีหัวสว.
1: ว่าจะโดน157
0: อาจจะ157ฮะ
1: ตัดสินไม่ดีไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานอาจจะโดน157นะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเตือนนะ
0: ครับ
1: อย่าไปเรียกว่าขู่นะเตือน
0: ครับครับ
1: ถ้าเรียกว่าขู่เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องกลับ
0: ครับโอ้ถ้า16กันยายนนี้ออกเลขพวกนี้นะได้ฮาเลยนะครับเนี่ย
1: คือมันออกมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีผลต่อสถานการณ์การเมืองหลังจากนั้นเป็นต้นไป
0: ครับ
1: หลังวันที่14กันยายนนะนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าในสภาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็จองคิวเรื่องการอภิปรายไว้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะอภิปรายทั่วไปจะ151หรือ152เนี่ยข่าวบอกว่าเปิดไปทั้ง2ทาง
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไงในสมัยประชุมเนี้ยประเด็นล้อเรื่องไอ้กรณีหัวสวเนี่ยยังไงก็ต้องถูกนำมาอภิปราย
0: ครับ
1: ในสภาแน่นอน
0: Uh-huh.
1: ก็รอผลอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็คุณสนธิเขาก็ประกาศนั่นเองใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมดูคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยเขาโพสต์ล่าสุดบอกว่าการแถลงข่าวของนายสนธิเมื่อวาน7กันยายนมีการพูดถึงประเด็นเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งเป็นหัวข้อที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้และการแถลงข่าวดังกล่าวได้มีประเด็นที่พอจะสรุปได้คือ1เกี่ยวกับทุนต่างชาติซึ่งตอนนี้มีกลุ่มอิสราเอลหรือที่เรียกกันว่ายิวเทาจีนเทาอินเดียเทามีการกล่าวถึงปัญหาคนต่างชาติที่เข้ามาสร้างอิทธิพลและทำธุรกิจสีเทามีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งกระทบต่ออธิปไตยของไทย
0: ครับ
1: สองพูดถึงคดีหัวสว.ว่ามีการพยายามจะตัดตอนสั่งไม่ฟ้องเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงฝ่ายการเมืองและจะรอผลการประชุมของกกต.วันที่14นี้ถ้าหากว่าผลการลงมติของกกต.สั่งไม่ฟ้อง229คนหรือตัดตอนฟ้องเฉพาะบางส่วน
0: ครับ
1: ไม่ถึงผู้บงการหรือตัวการหรือฝ่ายการเมืองก็จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ต่อไป3เรื่องการทุจริตในโครงการอื่นๆการบังคับใช้กฎหมายเช่นเรื่องกรณีการโกงข้อสอบการโกงสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ดินกรณีเขากระโดงเรื่องปัญหาการกักตุนน้ำมันการจับกลุ่มไอ้โม่ง
0: uh-huh.
1: และยังมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอีกมากนะฮะแล้วก็4รูปแบบการเคลื่อนไหวในส่วนที่ระบุว่าไม่ต้องการขับไล่รัฐบาลและไม่ต้องการให้นายกลาออกแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขจะไม่มีการชุมนุมแบบปักหลักพักแรมแต่จะเคลื่อนไหวไปยังสถานที่ในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งการวางเป้าหมายหรือแนวทางการเคลื่อนไหวเช่นนี้เพราะคงไม่ต้องการให้สังคมคาดหวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการชุมนุมสูงเกินไปถึงขั้นล้มรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นใจและเอื้ออำนวยให้ม็อบมีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็อาจจะขยายผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือรัฐบาลต้องลาออกหรือการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: หรืออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรองรับกระบวนการตุลาการพิวัตรที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่28กันยายน2569โดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ก็ว่างั้นนะ
0: ก็คือช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเมืองร้อนทุกประเด็นเลยนะครับเนี่ย
1: คร
0: ับ ใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณเทพไทยก็บอกเพราะฉะนั้นการที่คุณสนธิได้แถลงข่าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเมืองภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและถ้าประเด็นที่สังคมต้องการให้มีการเคลื่อนไหวคือการหัวสวหรือการโกงสวส่วนการโกงมาเจาะบรรจุข้าราชการพนักงานท้องถิ่นคดีเขากระโดงซึ่งน่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องกรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างที่บนประเทศไทยกลุ่มยิวเทาจีนเทาหรืออินเดียเทาและจะมีผลมากกว่าปัญหา Data Center ซึ่งมีผลกระทบแค่คนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้น
0: ครับ
1: แล้วก็สรุปว่าเขามองว่าในหัวใจสำคัญก็คือเรื่องคดีหัวสว
0: ครับ
1: แล้วลองลงมาก็คือเรื่องโกงสอบบรรจุ
0: ข้าราชการ
1: และพนักงานท้องถิ่นแล้วก็เรื่องเขากระโดง
0: ครับหนักๆทั้งนั้นนะ
1: ฮะ
0: โดยเฉพาะเรื่องสวเนี่ยเขาบอกว่านี่คือการกินรวบประเทศไทยอันนี้ก็ต้องออกมาแจงกันฮะแล้วก็เนี่ยครับวันที่14เนี่ยจะเห็นหน้าเห็นหลังฮะว่าทิศทางการเมืองไทยจะไปยังไงแต่ว่ามาปีนี้พี่เพศาล2569เนี่ยม็อบลงถนนมันยังจะจุดติดอีกเหรอฮะเพราะเขาบอกว่าไปเล่นในโลกออนไลน์เล่นในโลกโซเชียลมัน

0: มาแล้วก็รวมกันปั๊บปั๊บปั๊บสังเกตว่าจะที่ไหนแน่นอนก็ดูอะไรนะเขาจะมี CIA มาก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เอก็เลยก็เลยนาตาชาพวกแผงขายของ
1: พวกปลาหมึกย่างเอ้ยลูกชิ้นปิ้งเดี๋ยวเขาจะไปก่อน
0: ผลไม้
1: ฮะ
0: เ
1: พราะว่าร
0: ถเข็นผลไม้อะไร
1: แหล่งข่าวเขาเป๊ะเลยพี่ไพศาล
0: เขาเรียกอะไรนาตาชาหรืออะไร
1: เอ๊ะจะไปไหนกันนะเนี่ยดูฮะว่าสำล้อเครื่องเขาจะไปทางไหนฮะลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกย่างอะไรประมาณนี้ฮะผลไม้อย่างเงี้ยครับ
0: คือผมว่าคนก็พอจะเห็นบทเรียนแล้วไอ้การทำม็อบแบบปักหลักพักแรมแล้วก็มาเป็นดาวกระจายเนี่ยดาวกระจายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผลเท่าไหร
1: ่แ
0: ล้วมันก็มีคดีความตามมายุบยับไปหมดใช่ไหม
1: ยังพัวพันติดตัวกันอยู่ทั้งหลายคนนะคร
0: ับ ก็บางส่วนก็อาจจะนิรโทษกันไปได้
1: ครับ
0: ไอ้พรบ.อะไรนี่ก็เพิ่งออกมา
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไปปลาทรงปลาใสอะไรที่ไปโดนคดีในส่วนที่เขาไม่นิรโทษก็อันนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อ
1: ก็หลังคดีพัฒนาการมาก็คือพวกแฟดม็อบอ่ะพี่เวลาน
0: ครับ
1: นัด5โมงเย็น6โมงครึ่งเลิกแล้วประมาณเนี้ยหรือว่า15นาที20นาทีพอแล้วนะ
0: ครับ
1: แสดงจุดยืนแล้วกลับเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของคุณสนธิก็คงจะมีรูปแบบที่คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของยุคสมัยนะแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็เปิดประเด็นที่ทำให้สังคมก็มีการตระหนักรู้แล้วก็ติดตามเขาเรากลุ่มแฟนคลับก็ต้องตามติดตามเขาดู
1: ก็ปรับตัวตามยุคสมัยก็คือเนี่ยออกมาทางโลกออนไลน์คนก็ติดตามคนก็ชมเยอะนะฮะแต่ละคลิปของเขาเนี่ยครับ
0: ก็ชุมนุมกันอยู่ที่
1: หน้าจอ
0: ไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับครับจะชี้ทางไปตรงไหนให้ข้อมูลอะไรยังไงบรรดา MC เขาก็ทราบฮะ
0: ใช่
1: นะครับว่าจะเดินกันยังไงดีครับ
0: ครับจะขับเคลื่อนจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ตั้งบอกเลขบัญชีมาก็โอนเงินไปใช่เป็นทุน
1: เราใช่เพราะว่า
0: การเคลื่อนไหวอะไรกันไป
1: การจัดเวทีแต่ละรอบเนี่ยเวทีไม่ได้ตั้งกันง่ายๆนะฮะมันต้องเดินด้วยปัจจัยสนับสนุนนะครับโอ้แล้วหลังๆมานี่ตัดญาติขาดมิตรกันไปแล้วนะพี่ไพศาลเอาเงินเข้าบัญชีผมเถอะเนี่ยโอ้โดนภาษีไปเท่าไหร่ต้องล้มละลายฮะใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ประเด็นเรื่องของโดยเฉพาะนอมินดีพวกทุนเทาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนครับน่าจับตาก็คือที่ภูเก็ตนะพี่เบสารอิสราเอลที่เขาจะมาจัดปีใหม่วันที่11เนี้ยนี่วันที่8แล้วเนี่ยนะวันเนี้ยที่คนในพื้นที่เขาที่เป็นกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่านะแล้วก็มีตัวแทนออกมารับเรื่องเนี่ยนะเหตุผลคือเขาขอคัดค้านการจัดการปีใหม่ของกลุ่มยิวที่ชาบัตแล้วก็ที่โรงแรมในป่าตองอ่ะวันที่11นะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันไม่ค่อยปกตินะครับความขัดแย้งจากการสู้รบในตะวันออกกลางประเทศคู่สงครามหลักๆอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกายังมีปัญหากันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาจัดอย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยมันอาจจะมองว่าเราไปสนับสนุนหรือว่าไปเอียงอยู่ข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันไม่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ณปัจจุบันเขาเลยออกมาขอแสดงความไม่เห็นด้วยครับพี่เบซานแต่อย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ไปผสมปนเปกับกรณีของชาวอิสราเอลที่ประพฤติตนไม่ค่อยเหมาะสมอะจนคนแรกก็ถูกในประเทศออกไปอะจากราชอาณาจักรครับเขายื่นอุทธรณ์อยู่ตอนนี้นะนั่นแหละฮะเข้าไปร้านตัดผมไม่ยอมจ่ายเงินเข้าสวนสัตว์ไม่ยอมจ่ายสตังค์หรือไปทำอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยไปผสมกันหมดก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เฉพาะตัวบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับสัญชาติไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคนที่เขาประพฤติตัวปฏิบัติดีเนี่ยอย่างที่คุณสนธิบอกเลยมีประมาณสัก90%ไอ้ส่วนน้อยนี่แหละนะฮะไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลชาติอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามาทำลักษณะนี้เรามีพรบในประเทศแล้วไงครับกฎหมายในประเทศออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเซ็นไปแล้ว2คนนะคนแรกก็อิสราเอลคนที่2ก็ฝรั่งเศสโอ้ผมสรุปพอเขาดูข้อมูลเขาขัดแย้งกันเป็นคู่กรณีกันโจทย์กันนะครับพี่วิสาร
0: อ่า แล้วก็ดูแล้วก็ไม่เบานะฝรั่งเศสนี่ดูแต่
1: ใช่ครับ
0: พฤติกรรมที่ก็มีการ

0: รวมๆมามีคลิปมีครับอะไรอยู่นะ
1: ครับ
0: โอ้โหก็วุ่นวายกันอยู
1: ่ครับก็วันนี้ท่านลำตีต่างประเทศเองต้องไปเข้าหาลือกับทางทูตอิสราเอลอ่ะไปชี้แจง
0: ที่ทูตอิสราเอลมาพบใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเชิญมานะทูตอิสราเอลก็ขอมาพบเลย
1: มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะหลายคนก็เป็นห่วงไงฮะโอ้ยอิสราเอลที่อยู่ในบ้านเราจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเขาก็ต้องดูคนของเขาเราก็ห่วงเหมือนกันว่าเอ้าคนไทยต้อง60,000คนทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าบ้านเราเย่อเย่ออย่างเงี้ยอยู่ครับ
0: คือทูตเขาก็ต้องมาเพราะว่าคุณสนธิก็จะไปเยี่ยมเขาที่หน้าสถานทูตใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ดูกระแสติดตามมาแล้วก็ม็อบก็เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาคงมีความกังวลว่าเรื่องมันจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ก็วันนี้มาคุณศิยศักดิ์บอกว่าคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้มาพบหาลือร่วมกันกับทางคุณศิยศักดิ
1: ์
0: เดี๋ยวคุณศิยศักดิ์บอกว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาโดยกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและพำนักอยู่ระยะยาวแล้วมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดเหมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลจะต้องมีคำต่างๆเหล่านี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิสราเอลเขาต้องเรียกร้องว่าต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะ อย่าเลือกปฏิบัติ
1: ครับ
0: อย่างจะไม่ให้เขาให้คนอิสราเอลไม่สามารถที่จะตั้งชาบัตหรือว่าไม่ให้ไปตั้งสุสานเนี่ยก็หมายถึงว่าอันนั้นเนี่ยถ้าใครมาขอก็ต้องไม่ได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนอื่นเข้ามาอนุญาตแล้วคุณให
1: ้
0: เขาจะปฏิบัติศาสนกิจคุณก็อนุญาตแล้วชาบัตทำไมคุณจะไม่อนุญาต
1: ใช
0: ่แล้วสู่สารของคนศาสนาอื่นคุณก็อนุญาต
1: ทำไมของเรา
0: แล้วทำไมสู่สารยิวห้ามอย่างเงี้ยเขาก็คงจะต้องมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องย้ำว่าเราก็มีกฎระเบียบของเรา
1: ครับ
0: ถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรากฎหมายของเราเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ก็จะไม่มีการละเมิดเหมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอล
1: ครับ
0: เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นกันแต่นั้นจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและก็มีชาวฝรั่งเศส1คนไปแล้ว
1: ครับก็เรื่องนี้ผมคุยกับนักวิชาการด้านความมั่นคงครับพี่เพศานเขาบอกว่ามันคือการลดกระแสกดดันเท่านั้นเองที่นายกเซ็นไป2คนเนี่ยนะมันเป็นการแก้ไขแค่เพียงเฉพาะหน้าทำผิดกฎหมายศาลสั่งอ่ะมีกฎหมายในมือเป็นกฎหมายใหม่ลำตรีมหาดไทยลงนามในประเทศได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้7วันเฉพาะหน้าเท่านั้นครับการแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาหลักๆชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในบ้านเราอ่ะพี่เพศานมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายพวกมากเลยนะ
0: ทั้งคู่เนี่ยทั้งอิสราเอล
1: ครับ
0: แล้วก็ฝรั่งเศสที่โดนเนรเทศเนี่ย
1: ครับ
0: พำนักระยะยาวทั้งคู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวมา
1: เป็นนักธุรกิจคนนึงอยู่5ปีคนนึงทำธุรกิจมาแล้ว7ปีอ่ะ
0: มีไอ้ฝรั่งเศสนี่มีภรรยาไทยแล้วนี
1: ่ที่ทำสวนสัตว์คาเฟ่อยู่ที่สมุยนั่นแหละคร
0: ับก็คงให้ภรรยาเป็นคนทำนิติกรรมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่งงานกับคนไทยก็เป็นไทยก็จะซื้อที่ทำธุรกิจอะไรก็เป็นในนามได้หมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กลุ่มปัญหาชาวต่างชาติมันจะมีอะไรบ้างฮะที่เข้ามากระทำความผิดนอกเหนือจากฝรั่งเศสกับอิสราเอลมันจะมีพวกนี้พี่ไพศาลไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ที่มาใช้ฐานบ้านเราก็
0: ม
1: ีธุรกิจโนมินีเนี่ยพวกมาซื้ออาสาริมทรัพย์เอาคนไทยบังหน้าอันนี้ก็มีสุดท้ายนะฮะไอ้มีพวกแรงงานเถื่อนไงประเทศเพื่อนบ้านที่หลบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำตามเอ็มโออยู่อันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นปัญหาของชาวต่างชาติซึ่งมันเข้าเกณฑ์ที่เราสามารถในประเทศออกไปได้ถ้าเราจับกลุ่มหรือว่าสืบสวนได้ครับไอ้สองกรณีนี้มันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ที่สำคัญครับพี่ไพศาล หน่วยงานหลักๆที่สามารถที่จะในประเทศลักษณะนี้ได้มันไม่ใช่มีเฉพาะมหาดไทยเท่านั้นเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณก็ทำได้ไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยก็ทำได้ใช่ไหมฮะหน่วยงานความมั่นคงต่างๆที่ดูแลอยู่ก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันนอกเหนือจากมหาดไทยเพราะฉะนั้นพอปัญหามันมียิบย่อยแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะฮะถ้าจะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆคุณต้องประชุมกันคุณต้องหารือกันแล้วหยิบกฎหมายของแต่ละหน่วยเนี่ยนะเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะจะทำยังไงให้ถ้าจะเรียนในเทศจริงๆเนี่ยนะให้มันเป็นเหมือนกับ one stop service อะอยู่ที่องค์กรเดียวหน่วยงานเดียวคณะกรรมการชุดเดียวมีอำนาจเด็ดขาดไปนี่แหละฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจึงจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบครับถ้าอย่างเงี้ยมหาไทยทำเดี๋ยวตม.ก็ทำได้เดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงก็ทำอีกอย่างเงี้ยแต่ว่ากฎหมายมันมีหลายฉบับมากไงพี่ไพศาล
0: ครับโอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับตอนนี้18:33 นแล้วครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับเรื่องอิสราเอลที่เขามามีชุมชนอยู่ในประเทศไทย
1: ครับ
0: ย้อนหลังไปมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมากันนะอยู่กันมา30-40 ปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วชุมชนมันก็ขยายไปตามเมืองต่างๆยิ่งตอนหลังมีคนอิสราเอลนิยมมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเมืองไทยคือถ้าแถบในประเทศในแถบอะไรเนี่ยกลุ่มอาเซียนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องนึกถึงอ่ะว่าเขาไปเที่ยวได้เนี่ยเขาก็จะเที่ยวไทยกับเวียดนามอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเขาจะไปมาเลย์อย่างเงี้ยไปสิงคโปร์ไปอินโดอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ค่อยนั่นเพราะว่า
1: อัตลักษณ์มันไม่สะดวกเหมือนบ้านเรา
0: ไม่แล้วเขามีประเด็นเรื่องของ
1: ไ
0: อที่เขาสู้กับฮามาสสู้กับฮิสบอลเลาะห์อะไรอยู่เนี่ย
1: คร
0: ับ เพราะไทยเนี่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เหมือนกับมาแล้วก็มาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี
1: ครับก็ทุกความขัดแย้งในโลกเนี่ยว่าจะหนีไปไหนจะมาพักผ่อนตรงไหนเขาก็เลือกเมืองไทยครับ
0: แล้วก็อย่างสุสานที่ฉะเชิงเทรานะที่มีปัญหา
1: ครับ
0: แล้วผู้ว่าล่าสุดวันนี้ก็เห็นว่าออกหนังสือเลยให้ยกเลิกให้รื้อถอน
1: ไม่ใช่7 วันแปะไปแล้วแปะที่หน้ากำแพงไปแล้ว
0: ศพที่ไปฝังแล้วก็ต้องเอาออกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ต้องขุดขึ้นมาต่างๆเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ายื่นขอโดยคนยิว3 คนซึ่งเป็นสัญชาติไทยหมดนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ในนามบริษัทอะไรชาอับชาบัตอะไรที่นี่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผู้ที่อยู่ในฐานะที่เขาชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยนะเป็นชาวเป็นคนอิสราเอลหมดอ่ะแต่ว่าถือสัญชาติไทย
1: ครับต้องไปดูอีกกับพี่เบสานที่เขายื่นขอไปสอที่ตรงเนี้ยตั้งตั้งเป็นสุสานหรือเปล่าเพราะว่าใบอนุญาต2-3 ปีเองอะครับมันได้ด้วยเหรอครับ
0: ก็ไม่รู้ในรายละเอียดผมก็ไม่รู้แต่ว่าก็เอาศพมาฝังเข้าใจว่าถูกต้องจริงๆอะได้แค่ศพเดียว
1: ครับ
0: ส่วนอีก3 ศพเพราะมีทั้งหมด4 ศพอีก3 ศพเห็นว่า เช็คดูแล้วน่าจะหลังจากเอามาฝังหลังจากที่แบนญาติหมดอายุไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: คราวนี้ทำไมถึงอาจจะขออนุญาตเป็นแค่ชาปนสถานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสุสาน
1: ครับ
0: ก็คือเหมือนกับถ้าเป็นพุทธเราก็ตั้ง
1: เมน
0: เมนนะอันนี้นะแบบวัดขออนุญาตนะนะสำนองนะ
1: ครับ
0: มันอาจจะกฎหมายไม่ตีแต่ว่าของเขาไม่เผาเลยเขาฝังอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันก็เลยยังต้องไปเช็คในเรื่องข้อกฎหมายกันดูแต่ว่าที่น่าสนใจเลยคือว่าเขาก็ไม่ได้ว่ามาซิกแซกอะไรใช้โนมินีนะเขาเอาคนอิสราเอล
1: สัญชาติไทย
0: เขาก็ได้สัญชาติไทยอย่างนี้สื่อเขาไปขุดคุยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสูงเนี่ยแล้วเป็นแรปไบด้วยนะชื่อแรปไบโยเซฟชัยแคนเทอร์นะรับบายโยเซฟไซชายแคนเทอร์เนี่ยเป็นระดับผู้นำศาสนายิวสายชาบับลูบาวิช
1: ครับ
0: และเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของชุมชนชาวยิวในประเทศไทยและบายโยเซฟเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ชาบับหรือกระบวนการศาสนายิวออร์โธดอกซ์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2536หลังจากชุมชนชาวยิวในไทยได้เชิญโยเซฟชายแคนเทอร์มารับตำแหน่งประจำในกรุงเทพและปัจจุบันเขาก็ดำรงตำแหน่งเป็น Chief Rabbi of Thailand เป็นหัวหน้า Rabbi ของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่โยเซฟเข้ามาในประเทศไทยพ.ศ. 2536เขาอายุประมาณ24ปีก็มาพร้อมกับภรรยาและลูกสาวโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางศาสนาของชุมชนชาวยิวในไทยก็พูดสรุปว่าเขาก็อยู่ในไทยมาแล้ว33ปีไม่ใช่เพิ่งมาจึงรู้เรื่องราวรู้ข้อกฎหมายของไทยรู้ทางเลี่ยงช่องลอดเป็นอย่างดีบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพเพราะเครือข่ายชาบับในไทยขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีชาวยิวเดินทางเข้ามาจำนวนมากเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเกาะพะงันและแม่ฮ่องสอนตัวอย่างที่สะท้อนขนาดของเครือข่ายคือในปีนี้ก็คือ2569เน
1: ี่
0: ยมีการประเมินว่ากิจกรรมเปซาเซเดอร์ของชาบับในประเทศไทยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 12,000 คนจากทั่วประเทศโอ้โหหมายถึงว่าเขารวมกันอยู่เนี้ยมากกว่า 12,000 คนนะเฉพาะงานเนี้ยจะมารวมกันไม่น้อยกว่า 12,000 คนแสดงว่าคนยิวอิสราเอลที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในไทยนี่เป็นหลักหมื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักหมื่นโยเซฟจึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำศาสนาแต่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายชุมชนชาวยิวในไทยและกิจกรรมเครือข่ายชาบับก็ไม่ได้จำกัดแค่ด้านศาสนาแต่มีเรื่องของเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่พักศูนย์ชุมนุมกิจกรรมท่องเที่ยวการจัดเทศกาลรวมทั้งการรับบริจาคมีการวิเคราะห์ถึงการสร้างเครือข่ายอาณาจักรชาบับในไทยของโจเซฟครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพเขาอยู่ที่สุขุมวิท22
1: ครับ
0: ที่ภูเก็ตเกาะพะงันเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่กุยบุรี
1: uh-huh.
0: และกำลังก่อสร้างชาบับขนาดใหญ่ที่สุขุมวิท22มีเครือข่ายบริการครบวงจรพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยิวโดยเฉพาะประเมินกันว่าเครือข่ายธุรกิจของชาวยิวในไทยกลุ่มนี้อยู่ในระดับหลายพันล้านถึงหมื่นล้านบาทและยังมีรายงานระบุถึงการจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนข้ามชาติรวมถึงในสหรัฐวงเงินกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโบสถ์ยิวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพด้วยขณะที่สถานภาพของเขาหลังใช้ชีวิตอยู่ในไทยกว่า20ปีโยเซฟและครอบครัวของเขารวม7คนได้ยื่นขอแปลงสัญชาติไทยในปี2560และได้รับสัญชาติไทยช่วงที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่คือตัวตนของโยเซฟชายแคนเทอร์ที่อยู่กับสังคมไทยมากว่า30ปีจนกลายเป็นศูนย์กลางเครือข่ายชาวยิวผ่านชาบับไทยแลนด
1: ์
0: ที่กำลังถูกจับตามองทั้งเรื่องธุรกิจทรัพย์สินการระดมทุนและบทบาทต่อชุมชน ชาวยิวในไทย
1: โอ้โห
0: แต่หัวใจสำคัญเนี่ยคือโจเซฟคนนี้
1: เขาได้สัญชาติแล้วทรัพย์สินที่ดิน
0: รวม7คน
1: ซื้อหมดได้หมด
0: คือได้ทั้งครอบครัวนะ
1: ครับ
0: ทั้งภรรยาแล้วก็ลูกที่ย้ายมาจากอิสราเอลรวม7คนได้สัญชาติไทยทั้งหมดเมื่อปี2560เขาเข้ามาปี2536ได้60ก็กี่ปีอ่ะ
1: 36โอ้20กว่าปี
0: 24ปี
1: ครับ
0: ก็เท่ากับไปอยู่มา24ปีแล้วก็ได้สัญชาติไทย
1: ครับ
0: ยกครัว
1: ก็โอ้โหหลายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะฮะบอกว่าช่วยเช็คย้อนหลังหน่อยใครอนุมัติสัญชาติให้ยิวด้วยพี่ไพศาลบอกแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยเขาได้ตอนปีไหนฮะใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระ
0: ทรว
1: งมหา
0: ดไทยบิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคนเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
1: ครับ
0: คือได้สัญชาตินี่รัฐมนตรีมหาดไทยต้องมาเซ็น
1: ครับโอ้โหเขาจะแทรกซึมไปมากน้อยขนาดไหนอย่างการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีบทบาทสูงไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: คืออย่างนี้จะเรียกว่าแทรกซึมก็คงไม่ได้หรอก
1: ฮะ
0: คือชุมชนคนชาติต่างๆที่มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นชุมชนทำธุรกิจทำอะไรเงี้ยนะ คนรัสเซียก็มีคนเยอรมันก็มี
1: คนจีนเยอะอย่างเงี้ย
0: คนจีนก็เยอะแล้วก็แปลงสัญชาติได้สัญชาติได้จากการแต่งงานได้จากอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดก็อยู่นานๆก็ได้สัญชาติแต่งงานก็ได้สัญชาติอะไรเงี้ยนะแต่กรณีของคนยิวเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นสังคมปิด
1: ครับ
0: เขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่เฉพาะของเขากินข้าวก็ต้องกินของเขา
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะต้องมีไอ้เรื่องของไม่แพ้กับพี่น้องอิสลาม
1: ที่เขาจะต้องมีฮาลาล
0: ของเขาก็จะมีโครเชอร
1: ์
0: อาหารเขาเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่รับใบต้องรับรองนะ
1: ครับ
0: คุณกินแล้วถึงจะไม่บาป
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าโบสถ์ของเขามันจึงมาพร้อมกับร้านอาหาร
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะให้บริการเขาจะให้บริการอาหารที่ถูกตามหลักศาสนาพร้อมไปด้วย
1: การันตีว่าถูกหลักแน่นอน
0: คราวนี้พอมีร้านอาหารปั๊บก็จะมีที่พัก
1: ครับ
0: เพราะว่าที่พักเสร็จก็จะมารวมทำกิจกรรมทางศาสนามันก็เลยกลายเป็นแบบเขาจะเป็นสังคมปิดที่อยู่แล้วเขาจะอยู่เฉพาะในกลุ่มเขา
1: ครับ
0: ถ้าเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทัวร
1: ์เขาก็อยู่กลุ่มของเขาไป
0: ทัวร์แล้วก็เขาจะมาของเขาเผลอๆอาหารเนี่ยผมเข้าใจว่านำเข้าจากที่นู่นด้วยตามหลักศาสนาอาจจะมาซื้อของอะไรต่างๆในบ้านเราแทบจะจำกัดมากนะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการนำเข้า
1: ฮะคือ
0: ค
1: ือ
0: ผมก็ไม่รู้ว่ากฎเขาเลยแต่ถ้าผมรู้แน่ๆเลยก็ปลาเนี่ยไม่มีเกล็ดที่กินไม่ได้ไปขอดเกล็ดไปทำอะไรเงี้ยเขากินไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นปลาไหลอะไรเงี้ยห้ามเลยเหรอฮะถ้าอย่างนี้ฮะ
0: เขาต้องมีปลามีเกล็ดแล้วเพราะฉะนั้นน้ำปลาเนี่ยเขากินไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ถ้าเขาเห็นคนร้านอาหารที่ติดไอชาบงชาบัตรของคนไทย
1: ไปกินน้ำปลา
0: แล้วก็ไปแอบเวลาคนไทยมากินแล้วแอบเสิร์ฟน้ำปลาเนี่ยถ
1: ้
0: าเขาจับได้เป็นเรื่องเลยเขาจะยึดไอ้ตัวโคเชอร์ออกเลย
1: โอ้อย่างนี้ก็เหมือนกับไอ้ตอน
0: มันก็คุณนึกถึงว่าคนยิวเนี่ยอพยพไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยทำไมคนยุโรปเขาถึงต่อต้าน
1: ก็เป็นแบบนี้
0: เพราะว่าไปอยู่เนี่ยเขาจะอยู
1: ่สังคมปิด
0: เฉพาะของเขาเขาอยู่สังคมปิดของเขาเขาคบค้าสมาคมเขาดูแลช่วยเหลือเฉพาะในกลุ่มของเขาโอกาสที่เขาจะไปสันทวะคนอื่นเนี่ยจำกัดมากคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็รู้สึกว่ามาแล้วก
1: ็มันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์พวกผลนี่กับประเทศนั้นพื้นที่นั้นไงฮะ
0: มาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ยิ่งมาเก่งมาเละเกเรเนี่ยไปใหญ่
1: เลยใช่ครับ
0: ไอ้ประเภทบางคนนิสัยไม่ดีเนี่ยมาเชื่อเก่งมาเละเกเรหรือนิสัยเสียอะไรเงี้ยนะมันยิ่งไปกันใหญ่
1: ก็บ้านเรา
0: โดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยคบกับใครอยู่แล้ว
1: บ้านเราเนี่ยปวดเสียเวียนเก้าก็ไอ้ทัวร์สู่เหรียญอยู่แล้วเนี่ยมาเจอลักษณะนี้นี่มันไม่หากไม่หนีกันเลยนะครับเพราะว่า
0: ไม่อันนั้นทัวร์สู่เหรียญเนี่ยก็คือคนจีนไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรของเขาอยู่น
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เกือบจะเรียกว่ามาเที่ยวเมืองไทยก็อย่างมากที่สุดก็ซื้อหมอนยางพาราเนี่ยไปท ที่ไทยยังพอได้เลยบ้างนะแต่เห็นว่าตอนหลังคนจีนก็มาทำเองหมดหมอนยางพาราเลยนะแต่อันนี้หนักกว่า
1: อันนี้ไม่อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นเลยเพราะว่ามันผิดหลักของเขาม
0: ันจะหนักกว่าแล้วที่พงที่พักอะไรต่างๆเนี่ยพอเขามาเขาก็จะมีพักพวกเขามาทำที่พงที่พักดักรอไว้หมด
1: ครับ
0: มันถึงไปที่ปลายก็ถึงจะมีปัญหา
1: ใช่ครับ
0: คือถามว่าเขาไปเก่งมาเลยเกเรมก็คงมีบ้างมีบ้างเป็นรายบุคคลนะ
1: ครับ
0: แต่คนทั่วไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ย
1: เขาไม่ได้อะไร
0: เขาไม่ค่อยได้อะไรกินมันก็มากินไม่ก็มากินกับเราไม่ก็มาซื้อของที่เราพักมันก็มาพักกับเราก็ไปพักกับพวกเขาหมด
1: ใช่ฮะ
0: กินก็ไปกินในชาบัตรของเขาไป
1: ครับคนเต็มปายเลยนะฮะแม่น้ำปายเนี่ยล่องห่วงยางกันแน่นเอียดเลยนะฮะปรากฏว่าคนที่ขายของข้างๆไม่ได้เลยสักบาทเลยประมาณเนี้ย อ๋อเขาก็เลยร้องขึ้นมา
0: อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนก็
1: ไม่ค่อยพอใจ
0: กระแสการต่อต้านคนอิสราเอลก็เกิดขึ้นจากในลักษณะอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองที่รับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองเปิดนะ
1: ครับ
0: ไอ้ครั้นเราจะไปแอนตี้เขาอะไรเขามันก็ต้องเหมือนกับอย่างที่ทูตเข้ามาเนี่ยเขาคงจะพูดว่ายังไงมันต้องเสมอภาคเท่าเทียมนะอย่าเลือกปฏิบัติเขาก็ต้องชูประเด็นนี้
1: ใช่ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: โอ้นี่คนคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะเรื่องของอิสราเอลนะฮะคุณคอสโมบอกระบบเขาดีครับแม้กระทั่งอาหารหรือว่าสถานที่ที่พักต้องมีการผ่านการรับรองจากรัฐบาลนี่อย่างอาหารก็ต้องเป็นพวกโคเชอร์นะฮะโอ้โหเหมือนฮาลาลของมุสลิมนั่นแหละครับอย่าว่าอย่าไปว่าพวกเขาเลยครับปัญหามันเกิดจากพวกราชการไทยนะฮะที่เห็นแก่เศษเงินที่เขาหยิบยื่นให้เท่านั้นแหละครับอีกอย่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพอเขาโปรยเงินเข้ามาเนี่ยก็ไม่กล้าหรือไม่กล้าอือแล้วประมาณนั้นแต่ว่าพอหนักเข้ามามากเข้าผลกระทบมันชัดเจนฮะเอ๊ะคนมาเยอะเต็มพื้นที่เลยเนี่ยทำไมเศรษฐกิจในชุมชนมันไม่เคลื่อนมันไม่หมุนเลยอ่ะแล้วก็ไปเจอปัญหาลักษณะเนี้ยครับใช่ไหมฮะยังสุสานนะพี่ไพศาลครับคือนอกเหนือจากที่บางคลาสจะเชิงเซาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณพลพีฮะคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจหมดเลยนะฮะทุกศาสนิกด้วยนะครับ
3: คือก็ต้องให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปตรวจเฉพาะของสุสานยิวเขาเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
2: ครับ
3: คุณพลพีก็บอกว่าถ้างั้น 1,200 แห่งก็จะตรวจ
2: ผมตรวจหมดประมาณนั้นนะฮะก็สุสานชาวยิวที่เจริญกรุงเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับพบมีร่างชาวยิวฝังอยู่49ร่างเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้นเนี่ยตอนนี้ได้ให้ปลัดมหาดไทยตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงเช่นนั้นสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่ากำแพงที่กั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2แปลงหรือไม่นะฮะเพราะ1แปลงอาจจะมีใบอนุญาตอีกแปลงหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ครับนอกจากนี้ยังให้ไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าสุสานโบสถ์ชาปนกิจทั่วประเทศมี 1,200 แห่งซึ่งไม่ใช่ของชาวยิวทั้งหมดนะเป็นของทุกศาสนาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งกำลังขอขยายและก็ขอดูรายละเอียดว่าแต่ละที่เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่หมดอายุแล้วหรือยังแล้วใครเป็นคนขออนุญาตแล้วก็วันที่10กันยายนนี้ครับจะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อติดตามความคืบหน้านะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่วันคุณต้องรื้อใช่ไหมพี่ไพศาลเพราะว่าทางผู้ว่าฉะเชิงเทรา
3: คือเอาว่าอย่างนี้สุสานเนี่ยมูลนิธิเยอะที่สุดก็คือมูลนิธิตระกูลแซ่ของชาวจีน คนไทยเชื้อสายจีน
2: ครับ
3: อันนี้เยอะที่สุดเรียนตรงๆนะ เพราะว่ามูลนิธิของตระกูลแซ่ต่างๆเนี่ยเขาต้องไปหาโลเคชั่นที่จะทำพวกไป
2: ห่วงซุย
3: ของเขา
2: ครับ
3: แต่คนเหล่านี้เนื่องจากว่าลูกหลานก็เป็นคนไทยกันหมดละ
2: ครับ
3: แต่ประเพณีวัฒนธรรมก็ยังเป็น
2: เหมือนเดิมฮะ
3: ตระกูลแซ่เขาอยู่เนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องของการฝังศพมีวงซุยอะไรของเขาก็โอเคมันก็ไม่ค่อยมีข้อครหาหรือข้ออะไรต่างๆกันมาก
2: ครับ
3: คนไทยก็คุ้นชินคณะสุสานพวกฝรั่งพวกโรมันคาทอลิกเขาก็คงไม่ให้ไกลจากโบสถ์ของเขาอ่ะ
2: ครับ
3: ถ้าเขาขอก็มันก็อยู่ใกล้ๆโบสถ์เขานั่นแหละ
2: ครับ
3: ถ้ามันมีโบสถ์วัดคริสต์ของโรมันคาทอลิกที่ไหนมันก็มีสุสานอยู่ที่นั่นคราวนี้โบสถ์ของโปรเตสแตนต์ก็คงคล้ายคลึงกันแล้วก็เขาจะขอมันก็ถึง 1,200 อันนี้ที่มันจะแปลกแยกไปก็คือมันก็จะมีของพวกที่ไอ้อย่างยิวอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: ที่เขามาขอคือถ้าเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกต้องทุกอย่างนะผมว่ามันก็ไปห้ามเขาคงไม่ได้หรอกแต่ที่ทราบว่าที่บางคลาเนี่ยเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมันไม่เป็นไปตาม
2: ที่เขาขออนุญาต
3: กฎระเบียบของเราใช่ไหม
2: ถ้าชาวบ้านไม่รู้เลย
3: ต้องห่างจากแหล่งน้ำเท่าไรแล้วมันต้องทำประชาสังคมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับไปเรื่องแดงก็คือไปขอกุญแจชาวบ้าน
3: เ
2: น
3: ี่
2: ยมาเปิดสุสานหน่อยชาวบ้านก็ถามว่าเอาจะเอาไปทำไมล่ะเปิดสุสานเอาจะเอาศพมาฝังก็ตกใจสิครับเอ้าไอ้ตรงนี้ที่มาซื้อที่กันเนี่ยมาทำกำแพงซะสูงเลยมันคือที่ฝังศพหรือเนี่ยเขาก็กลัวกันหมดสิฮะ
3: เราไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่แล้วปรากฏว่าข้างๆเขาขึ้นปัก ป้ายเป็นสุสานเราจะยอมไหมล่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: เราก็ต้องโวยร้องเรียนเอ้าเอ้ยมันไม่ใช่ทำเลนี
2: ่ครับ
3: คนก็อยู่อาศัยกันอยู่เต็มไปหมดแล้วคุณจะมาตั้งในสุสานตรงนี้ล่ะ
2: ครับ
3: เออถ้ามันสุสานรุ่นเก่าแล้วบ้านคนมาตามมาทีหลังก็ค่อยว่ากันไป
2: ครับ
3: อันนั้นก็หมายถึงว่าคนคุณเอานะคุณกล้านะ
2: เออจะเวลาเขาอยู่กันจริงๆเขาเหมือนชินกันนะพี่เพศาน
3: กรุงเทพอ่ะกรุงเทพแถวสีลมอ่ะสุสานไปก่อนไงสุสานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4
2: ครับ
3: อันนี้สุสานยิวที่ว่าไปขอแบ่งจากสุสานโปรเตสแตนต์เนี่ยตอนนี้เขากำลังสืบกันอยู่นะ
2: ครับ
3: ว่าใครเป็นคนขายที่ให้กับมูลนิธิของยิวเอาไปทำสุสาน2ไร่กว่าใครเป็นคนขายที่ให้
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าสืบแล้วได้ความว่าฝ่ายพวกโปรเตสแตนต์เป็นคนขายให้เนี่ยไม่ได้ที่ของโปรเตสแตนต์เนี่ยยังเป็นที่หลวง
2: ครับ
3: พระราชทานจากรัชกาลที่4
2: ครับ
3: เป็นที่หลวงพระราชทานให้ฝรั่งต่างชาติเนี่ยทำเป็นสุสานฝังมีคล้ายๆเป็นพระราชกฤษฎีกาอะไรต่าง
2: ๆชัดเจนเลย
3: ใ
2: ช่ไปขอร่วมฝังได้แต่ถ้าเกิดว่าขอแบ่งซื้อที่มาก็จะฝังของตัวเอง
3: เขาต้องบอกไปดูว่าเออคุณจะขายได้ยังไงเพราะว่าที่ไม่ใช่เป็นที่ที่จะเป็นของเอกชนใครได
2: ้ครับ
3: ใช่ไหมถ้ายกเลิกการเป็นสุสานก็ต้องคืนให้หลวงถ
2: ้
3: าเป็นที่ที่พระราชทานจากในหลวงลงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4
2: ครับ
3: จากนั้นแต่ก่อนนั้นก็เป็นคลองสาทรก็บ้านฝรั่งที่มา
2: ทำธุรกิจ
3: เขาก็มาตั้งบ้านเรือนกันอยู
2: ่
3: ใช่ไหมแล้วก็มีโบสถ์เบิดอะไรของเขาอยู่แล้วก็บางคนก็มารับราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็พระราชทานที่ดินให้ทำเป็นสุสาน
2: ครับโอ้เดี๋ยวนี้หายากแล้วมีเอกสารในเม
3: ือง แบบเพราะว่าฝรั่งก็มาเป็นขุนน้ำขุนนางกันเยอะแยะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้หายากแล้วฮะจะเอาที่ในเมืองแล้วก็มาทำเป็นลักษณะนี้ครับไม่ได้แล้วฮะยกเว้นสุสานโบราณนะครับใช่ไหมฮะเพราะอย่างชลบุรีที่เราขับไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นโอ้โหสุดหูลูกตาเลยนะครับอะไรก็คอยู่มานานมากนะฮะ
3: ก็มีหลายที่ก็ล้างประชาไปแล้ว
2: ครับ
3: พอที่มันเริ่มมีราคาแพงโรงงานมาก็มูลนิธิก็ยอมทำพิธีล้างประชา
2: ครับ
3: เคลื่อนย้ายบรรดาพวกหลุมศพต่างๆไปหาที่ฝังใหม่
2: ก็ไม่ได้
3: พัฒนาที่ดินตรงนั้นไปมันก็ต้องเป็นยุคสมัยที่มันเจริญขึ้นมาก็ต้องไป
2: ครับ
3: ไอ้ตรงสีลมเนี่ยก็มีแนวความคิดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะ20 30

0: 40ปีมาเนี่ยผมก็ได้ยินพอสีลมมันเริ่มเจริญเนี่ยตึกมันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยก็มีพูดกันถึงอยู่เหมือนกันว่าจะล้างประช้าดีไหม
1: ตารางวาแล้วเท่าไหร่ล่ะฮะตรงนั้นอ่ะเป็นล้านนะฮะอันนี้เฉพาะราคาประเมินนะครับ
0: แต่ผมเข้าใจว่าติดเรื่องข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: ที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ของมูลนิธิหรือนิติบุคคลเนี่ยผมที่ดินเข้าใจว่าเป็นที่ที่พระราชทานยังมีประเด็นอยู่เรื่องข้อกฎหมาย
1: โอ้โหแบบนี้พี่ไพศาลใช้ระบบฝังเนี่ยก็นึกย้อนไปอย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะฮะคือต้องมีเพิ่มมากขึ้นอ่ะหรือออกไปได้แล้วจะอยู่กับคนมีชีวิตยังไงล่ะพื้นที่มันก็จะหดน้อยลงไปใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่สิงคโปร์ก็ต้องทำเป็นคอนโดอ่ะ
1: คอนโดฝังศพนี่นะฮะเอาเฉพาะกระดูกเขาไปใส่อย่างเงี้ยฮะเป็น
0: ใส่เป็นช่องยะคนละช่อง
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงวันเชงเม้งก็ไปกราบไหว้กันทีนึง
1: ครับอยู่ชั้น
0: ไหนชั้นไหนก็เป็นช่องก็เอากระดูกไปเก็บไว
1: ้ครับ
0: คนละช่องนะ
1: แต่ของพุทธเรานี่ก็คือใช้พิธีชาปนกิจไปเลยนะ
0: ของเราก็ใช้วิธี
1: เผาน
0: ะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นของทิเบตนี่เอาไปวางไว้ให้พวกแรงใช่ไหม
1: ทานสุดท้ายครับใช่ครับ
0: นกให้เป็นอาหารไป
1: ครับเนี่ยก็แล้วแต่ฮะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชนชาตินะครับก็เข้าใจฮะแต่ถ้าเกิดทำถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาไม่ถูกนะฮะแล้วมันมีผลกระทบมันก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยประมาณนี้ฮะพี่เวสัน
0: คร
1: ับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับหมดชั่วโมงแรกของสองมุมข่าวนะครับช่วงหน้านะฮะชั่วโมงที่สองคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสาร

0: ร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุฒานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา3 นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2 มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ครับ
4: เห็นคุณอนุทินโพสต์ล่าสุดบอกเดินทางถึงกรุงออสโล
2: ครับ
4: ประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาลาลที่5ในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีขอบพระคุณมากๆครับก็เห็นนายกก
2: ็ไปกับ
4: คุณกวางนะไปคุณกวาง
2: ครับ
4: ก็คนอื่นยังไม่เห็น
2: ครับก็เหมือนตอนนั้นนะครับผู้นำประเทศไปอ่ะพอคนชาติเดียวกันมาเจอก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจฮะเจอคนชาติเดียวกันจำได้ไหมพี่พิสารที่เอมานูเอลมาครงเนี่ยที่มาประชุมบ้านเราประชุมใหญ่อะครับแล้วก็จะแวบคนเดียวอะไปที่เยาวราชมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไปเยาวราชนะไปเดินดูว่าเยาวราชเมืองไทยที่ผมมันดังผมขอไปเดินดูหน่อยไปกับคนใกล้ชิดประมาณสักคน2 คนเท่านั้นเองเนี่ยเดินไปเนี่ยนะก็เจอฝรั่งคนหนึ่งกำลังนั่งทานอาหารบนโต๊ะธรรมดาเนี่ยผมเงยหน้าขึ้นมาเขาตกใจเอ๊ะคนนี้คือผู้นำแล้วนี่เป็นฝรั่งเศสเหมือนกันก็ลักษณะนั้นนะครับลักษณะเดียวกัน
4: ครับก็เอ๊ะแล้วใครไปวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินน่ะ
2: ก็นี่แหละ
4: เห็นคุณอนุทินเขาชี้แจงเรื่องอะไร
2: ก็คน
4: เรื่องว่าไปว่าเขาไปโหนสถาบันอะไรใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้ฮะก็เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพระราชพิธีครับพี่เวสานก็เลยอีกฝ่ายทิ้งที่เขามองอีกมุมหนึ่งว่านี่เป็นประชาสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะฮะก็เอาโหนอยู่ตลอดเวลาเลยนายกรัฐมนตรีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยประมาณเนี้ยครับนายกเองก็ต้องชี้แจงนะฮะบอกว่าผมเนี่ยรู้ที่ต่ำที่สูงนะฮะแล้วก็รู้มากกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างสถาบันเนี่ยยืนยันครับผมทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับหลังร่วมประชุมกับวงคมนตรีฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยไปตอบรายการของไทย PBS เขาครับเมื่อคืนวันที่7 กันยายนน่ะพี่ไพศาลคือตอนหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินอธิบายแล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลครับช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างนะนายกบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักก็คือถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกนายกบอกอย่างนั้นครับเมื่อถูกถามต่อว่านายกอาจจะไม่ได้ถูกพูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์หรือว่าประชุมร่วมกับองคมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องนี้โดยเฉพาะเบื้องสูงเนี่ยหรือว่าสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารแผ่นดินทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนแล้วก็อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ครับอยู่ดีๆเนี่ยผมจะไปทางท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ไหมนะถ้าผมไม่มีกำหนด ที่ให้ผมไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกครับเนี่ยนายกย้ำนะฮะไม่มีทางที่จะโทรไปขอร้องเพื่อขอไปร่วมงานหวังให้มีภาพติดตัวและก็ทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดกับทางราชสำนักครับตำแหน่งนายกได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามคันลองประชาธิปไตยทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำอันนี้นายกย้ำอย่างนี้ครับพี่ประสาน
4: เราสรุปว่ามีพิธีกร
2: ครับ
4: ของรายการเขาถาม
2: เขาถามฮะ
4: นายกไปออกรายการเมื่อไหร่นะ
2: วันที่7ครับวันที่7กันยาย
4: นก่อนเดินทาง
2: ก่อนเดินทาง
4: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนเดินทาง
2: ใช่ครับ
4: วันจันทร์นะ
2: ครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมีภาพเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการปฏิบัติภารกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไปใกล้ชิดกับประมาณเนี้ยพี่เพศานนะฮะก็เลยทำให้บางฝ่ายบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเอาภาพแบบนี้ออกมาหรือเปล่าเนี่ยโยงหรือว่าโหนอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนายกบอกว่านี่มันคือหน้าที่นะไม่ทำชิปแปลกนี่ประมาณนั้นนะครับ
4: โอเค
2: ครับ
4: นึกว่าเอ๊ะมันมีที่มายังไงจู่ๆเห็นแว๊บๆนายกเขาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้อยู
2: ่ครับ
4: ออกไปออกรายการ
2: ไปออกรายการไปออกรายการทีวีครับ
4: ครับ
2: ก็ไปถึงนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วครับ
4: ก็แสดงว่าเดินทางแต่เมื่อคืนนะ
2: ครับ
4: ใช่ไหม
2: ก็ตอน
4: วันนี้ไม่ได้เป็นประธานในการประชุมครม.
2: คุณพิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.
4: พิพัฒน์
2: ครับ
4: ก็เลยวันนี้ก็เด้งคุณณัฐพงษ์รังสิตพลเรียบร้อยเลยนะ
2: โอ้โหจากก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหข่าวแว่วๆว่าจะข้ามห้วยไปเป็นปลัดพลังงงพลังงานสุดท้ายไปทางตำแหน่งปลัดไม่ได้สิครับพี่ไพศาล
4: ก็ไม่ได้ข้ามไปเป็นปลัดนะข้ามไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
2: ครับ
4: สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ไอ้อย่างนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าถูกดองหรือเปล่าถูกแขวนอย่างเงี้ยฮะ
4: โอ้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกเข้ากรุ
2: อ๋อเข้ากรุครับ ครับ
4: ถ้าถูกดองนี่หนักกว่านั้นอีก
2: ครับเข้ากรุแต่ว่าระดับ11นะฮะแต่ว่าบทบาทหน้าที่มันคนละเรื่องกันเลยครับ
4: ครับ
2: คือการอธิบายหน้าเสือเนี่ยบอกว่าท่านครบวาระ4ปีแล้วตามกรอบปกติของการดำรงตำแหน่งระดับสูงใช่ไหม
4: คร
2: ับตามที่เขาอธิบายกันแต่มันมีลึกกว่านั้นไหมพี่เบสานครับ
4: โอ้ก็เขาจะแต่งตั้งปลัดคนใหม่อะนะ
2: ครับ
4: แต่ว่าในการประชุมครม.ครั้งนี้ยังไม่มีการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม
2: ่ครับ
4: เนื่องจากต้องรอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนเก่าพ้นจากตำแหน่งโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อน ก็ถือว่าขั้นตอนก็คือให้ผ่านครม.
2: ครับ
4: ย้ายปลัดออกมาก่อน
2: แล้วก
4: ็ในครม.ครั้งต่อไปค่อยว่าในเรื่องการตั้ง
2: ปลัดคนใหม
4: ่คนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่า
2: เอ๊ะจริงไหมฮะที่เขาบอกว่าการทำงานของท่านปลัดเนี้ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่กับบรรดาข้าราชการโดยเฉพาะกับผู้นำกระทรวงอะคร
4: ับ เขาก็ราบรื่นดีกับคุณยุคคุณขิงนะ
2: ครับ
4: ยุคคุณขิงคุณอะไรที่เป็นต่อมาเนี่ยครับ
2: คุณวราวุฒิ
4: คุณไม่ใช่คุณอะไรที่เคยเป็นโฆษกของพลเอกประยุทธ์อะชื่ออะไรอะชื่ออะไรแดกชื่อเล่นชื่อแดก
2: แดก
4: โคศกแดกเขาเป็นอยู่พักนึงก็ช่วงจะมาเนี่ยเห็นว่าทำงานร่วมกับทางคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าขามไม่ค่อยจะเป็นทีมเดียวกัน
2: ครับ
4: ทราบว่างั้นนะก็โอเคจบแล้วก็เหลือแต่ว่าคุณณัฐพลเขาจะยังไงเขาจะมานั่งในกลุ่ม
2: ครับ
4: ที่ปรึกษานายกหรือว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็รอจังหวะต่อไปนะ
2: ครับ
4: แต่ว่าสรุปแล้ว
2: ปิด
4: แม่ช้อยเก็บแม่ช้อยเก็บฉากได
2: ้ครับ
4: ครับ
2: ปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่นะฮะคุณวราวุฒิยืนยันว่าต้องการใช้สูตรคนในหรือว่าข้าราชการลูกหม้อภายในกระทรวงครับ
4: ก็ลองที่เขาเตรียมการกันอยู่นั่นแหละ
2: ฮะที่มีอายุราชการเหลือพอสมควรเพื่อให้สามารถสานต่อนโยบายอย่างไร้รอยต่อทำงานต่อเนื่องยาวนาน4ปีรายชื่อที่เป็นตัวเต็งนะฮะแล้วก็ถูกจับตามากที่สุดก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับคุณภาสกรชัยรัตน์ แต่ว่ากระบวนการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคงต้องหลังจากขั้นตอนการโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ปลัดคนเนี้ยนะฮะพ้นจากตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.
4: ครับ
2: ครับ
4: โอเคครับต้องพักอีกรอบใช่ไหม
2: พักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่เปสานครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
2: การแถลงของครม.วันนี้พี่เปสานจากเดิมในมีดาวจัดหลัดแสนสี่ดวงไงฮะเด่นสวยงามทั้งสี่โฆษกและรองโฆษกเลย
4: ครับ
2: แต่วันนี้เปลี่ยนโฆษกใหม่ไปแล้วครับ
4: ครับคือมันเริ่มสะท้อนว่าน่าจะมีอาการเจ็บป่วยอยู่
2: ครับ
4: ครับเลยเห็นว่าต้องตั้งหมอใช่ไหม
2: ครับ
4: ก็สันนิษฐานว่าครม.น่าจะมีอาการเจ็บป่วยอยู
2: ่ครับ
4: ต้องมีหมอมาเป็นโฆษกละ
2: ฮะคือมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้ก็คือหวังที่จะมีการชี้แจงอธิบายหรือเอาพูดภาษาชาวบ้านว่าต้องโต้กันสักหน่อยทางการเมืองโดยโฆษกอาจจะต้องทำหน้าที่นี้หนักขึ้นหรือเปล่าฮะเพราะว่าจะโต้ใครดีอ่ะก็แกนหลักๆของฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนก็เอาคนที่เคยอยู่กับพรรคประชาชนนั่นแหละรู
4: ้
2: ทุกสิ่งทุกอย่างดีมาช่วยโต้หน่อยประมาณนี้หรือไม่ฮะ
4: เขาด่ากันเขาซัดกันมาก่อนตอนนี้เขาถูกด่าถูกว่าเป็นงูเห่ามานะ
2: ครับ
4: เขาถล่มกันมาหนักมาก่อนละ
2: เพราะฉะนั้นก็เลย
4: ก็ถ้าจะเอามารับมือพรรคประชาชนก็ถือว่าเลือกมวยที่แบบรู้เลยว่าขึ้นมาแล้วชกไม่หยุดแน
2: ่ครับแล้วรู้หมดทุกอย่างด้วยนะ
4: เขามีแค้นฝังหุ่นกันอยู
2: ่ครับแล้วก็วันนี้หมอเอกเองก็แถลงด้วยนะเฮ้ยผมก็จะมานี่แหละฮะปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการอะไรนะตอบโต้อะไรประเด็นการเมืองอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูการทำงานครั้งต่อไปนะฮะว่าหมอเอกโทรคงคนใหม่เนี่ยนะจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณหมอบอกว่าผมไม่เติมเชื้อไฟการเมืองจะไม่อธิบายจนสร้างความแตกแยกหรอกนะฮะก็จะทำหน้าที่สื่อสารให้รวดเร็วจะเน้นข้อมูลที่เป็นจริงจะไม่มีการเรื่องของการโต้นะวิวาทะโต้วาทีอะไรกันหรอกครับประมาณนั้นนะฮะที่หมออธิบายนะครับ
4: ครับในวันนี้การเมืองเขาพยายามจะจับกระแสเรื่องที่ว่ารัฐบาลคุณทินอาจจะต้องเตรียมการที่จะดึงพรรคกล้าทำ
2: ครับ
4: วันนี้จะดึงมาในสูตรสมการแบบไหนเนี่ยนี่ยังไม่ชัดเจน
2: ครับ
4: แต่รู้สึกมันมีร่องรอยของการกระชับมิตรอะไรกันอย่างวันนี้ก็เห็นว่ามี
2: ผู้กอง
4: มีผู้กองธรรมนัสนี่ก็ให้สัมภาษณ
2: ์ครับ
4: คุณธรรมนัสเดี๋ยวสื่อไปถามวันนี้ที่อาคารรัฐสภาเนี่ยสื่อได้ถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมถึงทิศทางการลงมติงบประมาณธรรมนัสบอกต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบ70สมัยแรกที่ทำเนี่ยตนเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีเกษตร
2: ครับ
4: ก็กำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นตอนกรรมาธิการก็มีการตัดออกไปบางส่วนก็ยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำมากับมือหากเราไม่เห็นด้วยก็เท่ากับเราเกเรฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของพวกตนก็ถามว่าก่อนหน้านี้กล้าทำก็โหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านนะ
2: ครับ
4: ถือเป็นสัญญาณบวกและมีโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนี้หรือไม่คุณธรรมนัสบอกว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญที่มีต่อพี่น้องประชาชนเราต้องละเอียดในตรงนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องละเอียดอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจก็เลยถามว่าแล้วพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลจะร่วมกับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ บอกเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาค่อยว่ากัน
2: ครับ
4: อันนี้กักทั้งคู่เลยนะจะไปอยู่รัฐบาลหรือเปล่า
2: ครับ
4: ก็ไม่ก็กัก
2: คร
4: ับจะไปอยู่กับจะไปไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านไหมกัก
2: คร
4: ับ ถามว่ามีสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญพรรคกล้าถามเข้าร่วมจริงหรือไม่ร้อยธรรมนัสตอบแบบที่เล่นจริงๆว่ากระแสข่าวลือกระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะ
2: ครับ
4: เมื่อถามย้ำว่านายกมีการพูดคุยหรือทาบทามให้มาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณธรรมนัสบอกว่าตนยืนยันแบบเดิมว่าตนกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันการพบปะการประสานงานบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับว่าผมทำเราอย่าปฏิเสธความจริงกันเลยถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากล้าทำเป็นฝ่ายคอยเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายคอย
2: ครับ
4: คุณธรรมนัสบอกว่าเวลาถามคำถามนี้ตนก็ตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนบางเรื่องที่ไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่ควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานได้ไม่กี่เดือนต้องให้โอกาสตนยืนยันเหมือนเดิมก็ถามว่าแล้วมีการกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมการเมืองต่างๆร้อยธรรมนัสบอกว่าอะไรเหรอครับที่จะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่ตนเป็นรัฐบาลมาตลอดแล้วมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลตนก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ตนก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดฉะนั้นกระแสจึงไม่สามารถพิสูจน์กันได้ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานนี
2: ่ครับ
4: คุณ
2: ธรรมนัส
4: พรหมเผ่า
2: โอ้ฮะฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยฝ่ายค้ำนะก็ดู
4: คอยกับค้ำนี่น่าจะฝ่ายเดียวกัน
2: จ้าฮะฝ่ายเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่
4: บางช่วง
2: กู้เงิน
4: บางช่วงก็คอยบางช่วงก็ถือ
2: กัน
4: ไม่คอยอย่างเดียวค้ำให้ด้วย
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นโอ้โหดูทิศทางได้เลยฮะพ.ร.บ.กู้เงินไปแล้ว400,000 ล้านใช่ไหมครับพ.ร.บ.งบเนี่ยก็ชัดเจนว่ามือของกล้าทำเข้าไปทางไหนเพราะฉะนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะโอ้เสียงของฝ่ายค้านยิ่งจะแย่ลงไปใหญ่เลยนะพี่เบญสาร
4: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
4: ก็เป็นไปได้
2: ครับ
4: ก็คือหวังที่จะเผด็จศึกรัฐบาลในสภาเป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
4: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูล
4: แต่เพียงแต่ว
2: ่
4: า
2: เชิญครับ
4: แต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันถ้ามันมีประเด็นร้อนหลังวันที่14เนี่ย
2: ครับ
4: เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าทางภูมิใจไทยทางรัฐบาลคุณทิมเนี่ยจะตกที่นั่งหนักหนาสาหัสแค่ไหน
2: ครับ
4: และณนาทีนั้นเนี่ยในการจับมือกันมั่นคงระหว่างน้ำเงินกับแดงเนี่ย
2: ครับ
4: มันจะยังเหนียวแน่นกันคงเส้นคงวาหรือว่าอาจจะต้องเพื่อการค้ำประกันความมั่นคงก็อาจจะต้องเอาเขียวเข้ามาเติมสักอันหนึ่ง
2: ครับ
4: เผื่อแดงเขาเกิดเขาบอกว่าถ้าเป็นไปจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปกระทบเก้าอี้ของแดงเขานะเอาเก้าอี้จากส่วนของน้ำเงินเนี่ยสละให้สัก3 เก้าอี้
2: ตอนนี้ว่างอยู่1เก้าอี้แล้วไงฮะเพราะฉะนั้น
4: ก็อีกสัก2
2: อีกสัก2
4: แล้วก็ดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลก็เสียงในเสียงมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
2: ครับ
4: เกิดมีอุบัติเหตุอะไรกันเกิดขึ้นก็ยังพอจะไปกันได้
2: เพราะหลายคนก็ถามไงไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปขอเก้าอี้จากเพื่อไทยมาเพิ่มหรือเปล่าเพื่อจะมาจัดสรรให้กับกล้าทำถ้าออกรูปแบบนี้ก็คงจะไปกันด้วยกันสวยนะถ้าอย่างเงี้ย
4: ใ
2: ช่ไหมครับ
4: คือจู่ๆถ้าจะไปดึงใครมาเพิ่มแล้วต้องไปตัดพรรคร่วมก็อย่างเงี้ยอันนี้มันก็โอกาสที่มันจะยุ่งได
2: ้โอ้โห
4: ก
2: ระแสก็คงจะไม่ยอมกันถ้าอย่างนี้นะครับ
4: ครับ
2: ประมาณ
4: แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมันจะไปอยู่ที่ช่วงปลายปีนะ
2: ครับ
4: มันจะไปที่ประมาณพฤศจิกาธันวาประมาณนั้น
2: ครับ
4: ครับกระแสเรื่องเกี่ยวกับการปรับครม.หรืออาจจะมีการปรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลนะ
2: ครับ
4: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะเจอสถานการณ์อย่างไรหลังวันที่14 กันยายนเมื่อกกต.วินิจฉัยเรื่องคดีวสว.เรียบร้อยแล้ว
2: แต่ทิศทางพี่ไพศาลถ้าไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังมองไม่ออกฮะใครจะเป็นพรรคขึ้นมานำฮะ
4: อ๋อมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
2: ครับ
4: มันจะเหวี่ยงขั้วไปที่พรรคประชาชนหรือว่าสลับเอาพรรคอันดับ3ขึ้นมาอย่างเพื่อไทยไม่ได้หรอก
2: ครับ
4: ดูเกมคือในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไงมันก็ไม่พ้นที่ภูมิใจไทย
2: ก็จะต้องเป็นแกน
4: คือไปไม่รอดจริงๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องของการไปจับขั้วใหม่นะ
2: ครับ
4: นายกลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการจับขั้วกันใหม่เป็นไปไม่

0: ให้ผ่านสักหนึ่งปีไปก่อน
1: เอ๊ะแนวนี้เป็นไปได้ปะมันเคยมีกระแสข่าวแว่วๆมาฮะแต่ไม่มีใครยืนยันนะพี่พิสารเช่นเขียวกับแดงรวมกันมาเป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับกับส้มเนื่องจากอะไรฮะส้มก็บอกว่าโอ้โหคุณถ้ามีเทาไม่มีเราคุณเทาอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณหรอกแต่ถ้าเกิดคุณสลายไปแล้วอ่ะไม่มีเทาแล้ว
0: มันเป็นไปไม่ได้มันดูในแง่ของตัวเลขมันพอได้แต่ว่าในทางข้อที่จริงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับนะฮะอ่ะก็ดูว่าวันที่14เนี่ยคงจะเห็นทิศทางการเมืองพอสมควรนะ
0: คือเอาที่ว่าเป็นไปไม่ได้นี่เพราะอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: แดงเขียวแล้วก็ส้มใช่ไหม
1: ครับ
0: ส้มเขามีเงื่อนไขอย่างเดียวเขาต้องเป็นนายกอ่ะ เพราะว่าเขาเป็นพรรคอันดับสอง
1: ถ้าแดงกับเขียวรวมกันได้มากกว่าส้มเปล่าพี่ประธาน
0: คือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วดึงเขาเข้ามาร่วมเนี่ยยังไงส้มเขาก็ต้องยืนยันเขาไม่เกี่ยวกับว่าคุณรวมกันแล้วคุณนับเป็นหนึ่งเขาก็คือพรรคอันดับสอง
1: คร
0: ับแล้วใหม่ขั้วหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมก็จะบอกว่ามันยังไงเจจากันมันก็ไม่ลงตัวแล้วพรรคประชาชนเนี่ยไอ้ตอนที่เขาโหวตเลือกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็โอ้โห
1: เจ็บช้ำน้ำใจมาพอสมควรอยู่แล้ว
0: บาดเจ็บสาหัสกันมาใช่ไหมแล้วจู่ๆจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยกับโดยธรรมนัสอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้หรอก
1: ฮะ
0: ในทางการเมืองนะมันสูตรคณิตศาสตร์มันเป็นได้แต่ว่าในทางการเมืองเป็นไปไม่ได
1: ้ครับคุยกันหนักเลยถ้าอย่างนั้นฮะหนึ่งสี่สามที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ไม่หายฮะตอนนี้ฮะ
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: คือไปไม่รอดก็คือยุบสภาผมดูแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะไปจับหาสมการใหม่เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนสีอะไรมันในทางการเมืองไม่สามารถจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ คุณชุสนะให้ข้อมูลมาฮะชื่อคุณธนกรครับคุณแดกเนี่ยฮะโอ้มันติดอยู่มันนึกไม่ออกตอนนั้นนะฮะคุณแดกแต่คุณธนกร
0: เขาไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ช่วงคุณอนุทินเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไง
1: ครับ
0: เขาเนี่ยเขาก็อยู่กับปลัดท่านนี้แหละปลัดท่านนี้เขาก็ทำงานมา
1: ครับเพียงแต่ว่าพอมาเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วอาจจะทำงานไม่เข้าขากันหรือเปล่าแล้วก็มีประเด็นเห็นว่ามีประเด็นเรื่องของชาวไร่องค์ไร่อ้อยที่ทำงานกันไม่ราบรื่นอ่ะประมาณนี้ครับ
0: เพราะว่าสุพรรณก็เป็นถิ่นของไร่อ้อยเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลืออะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็สายแข็งอยู่มันก็ไม่ยอมพวกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วพวกโรงงานสักเท่าไหร
1: ่ครับดูว่าท่านจะตัดสินใจอะไรยังไงนะฮะในทางราชการท่านนะฮะครับก็มีประเด็นอื่นนะพี่เพศานนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับก็มีปลาหมอคางดำมาพี่เพศาน
0: วันนี้เห็นว่าศาลปกครองตัดสิน
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ที่เขาเรียกร้องข้อใหญ่เนี่ยศาลยกอันนั้นออกนะศาลยกนะตัดสินยกนะ
1: ครับ
0: ก็คือให้เอกชนรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เอกชนผู้นำเข้าปลาหมอคางดำต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ศาลตัดสินยก
1: ครับ
0: แต่ศาลตัดสินให้ฝ่ายราชการเนี่ยคือกรมประมงเนี่ยจะต้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหา
1: โอ้แล้ว110ไป180วันจะทำได้หรือครับเนี่ยตามคำสั่งศาลท่านเนี่ย
0: ก็ยังอุทธรณ์อยู่ได
1: ้
0: เพราะวันนี้เพิ่งจะศาลชั้นต้นเนี่ย
1: เพราะว่าโหมันไปทั่วแล้วนะพี่เบสารตอนแรกอีสานเนี่ยไม่กล้าไปนะไปปลาหมอคางดำฮะ
0: คือตอนฟ้องเนี่ยมันยังอยู่ที่สมุทรสงคราม
1: ครับ
0: แล้วศาลก็ท่านก็พูดง่ายๆตัดสินให้ตามเฉพาะที่ฟ้อง
1: ครับ
0: ก็เลยสั่งว่าให้ผู้ว่าสมุทรสงครามเนี่ยประกาศให้พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
1: อัมพวาเมืองสมุทรสงครามแล้วก็บางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: สมุทรสงครามก็มีแค่3อำเภอนี่แหละ
1: ครับก็สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการภายใน90วันนะก็ทางภาคประชาชนเองเขายังติดใจที่คำพิพากษาไม่ครอบคลุมจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็เตรียมจะหารือกับเครือข่ายแล้วก็จะอุทธรณ์ต่อนะครับส่วนคดี

0: เรียกค่าเสียหายกว่า2,000 ล้านนะครับจากบริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ฮะซึ่งจะนัดฟังคำสั่ง14 กันยายนนี้ครับฟังกกต.เสร็จมาฟังเรื่องปลาหมอคางดำด้วย
1: ครับ
0: นะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรเห็นว่าเขื่อนอันนั้นนะถ้าจำไม่ผิดเขื่อนลำปาวหรือเขื่อนอะไรพี่ไพศาลที่ชาวบ้านเขาไปจับได้อะไปตกปลาแล้วก็ได้ปลาหมอมาเอ๊ะดูคลิปดูคางนี่มันหมอคางดำนี่นะฮะสรุปก็ให้ทางกรมประมงเขาไปตรวจสอบดูครับปรากฏว่ากรมประมงเขายืนยันแล้วฮะมันใช่ครับมันไปที่เขื่อนแล้วครับ
1: ลำปาวนี่อยู่ไหน
0: กาฬสินธุ์หรือเปล่าฮะ
1: โอ้โหเราไปอีสาน
0: ไปอีสานแล้วครับ
1: เดิมไปตามลำมันไปตามลำน้ำหรือมันมีคนหิ้วไป
0: มีน่าจะมีคนที่เขาคาดการยังไงเราไม่พิสารคนเอาปลาไปปล่อยลูกปลาปลานิลปลาหมอคางดำมันเหมือนกันครับอาจจะแบบเอา100 ตัว200 ตัวทําบุญปล่อยปลาแล้วกันอย่าปล่อยลงเขื่อนมันอาจจะมีแทรกลงไปนั่นแหละครับ
1: แล้วบางทีก็ได้ปลาหมอคางดำมาจะเอาไปทําปลานะ
0: ครับ
1: คิดออกไปแล้วมันจะตายผมไม่ตาย
0: ครับ
1: โดดลงบ่อมันก็ฟื้นเลย
0: มันอึดฮะมันอึดใช่ครับใช่ครับโอ้ตระกูลปลาหมออึดจริงฮะแล้วก็อีกครีบของเขาเนี่ยเดินทางไกลได้ด้วยครับปลาหมอนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปอาจจะไปจบสิ้นที่ภาคอีสานนะ
0: ครับ
1: เจอภาคอื่นมันรอดมาได้เจออีสานเข้าไปเสร็จ
0: คือมันก็กินได้พี่ไพศาลปลาเนี่ยนะฮะเอามาปิ้งเอามาย่างมาเอามาทาเกลือเอาทำอะไรที่หมดครับเพียงแต่ว่ามันแพร่ระบาดเร็วจนปลาท้องถิ่นอื่น
2: ๆที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับมาแล้วครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันต่ออีก1ช่วงนะครับส่วนใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากต่างจังหวัดก็ทักทายทุกท่านวันนี้อยู่กับด้งแล้วก็พี่บอยนะครับผม
3: สวัสดีครับผม
2: มาแล้วมาแล้วมาไล่ข้อความกันเลยนะครับวันนี้อยู่กันคือเกือบ80ท่านนะครับพี่วัฒนศักดิ์มาแล้วนะครับพี่เวียงชัยนะครับพี่วุฒิชัยนะฮะคุณพี่หนูวันสุดประเสริฐบอกแชร์ให้แล้วนะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: พี่กัลยาสองหนุ่มรออารมณ์ดีสดชื่นค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: พี่นาบอกเดอะมอลล์บางแคตอนนี้ฝนตกปล่อยปลอย
4: เหร
2: อพี่บอยพี่นันให้เลขงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะนะโดน04ไป2ใบเลขท้าย740อีก5ใบ
4: โอ้โห
2: หวานเจี๊ยบ
4: บอยโดน04ไป3ใบ
2: นี
4: ่แล้วก็มี
2: ที่บอกไม่ได้อีกไม่รู้กี่ใบ
4: มีที่จบทักไว
2: ้จุไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว
4: ก็ทะเบียนรถบอย212อ่ะ
2: วันศุกร์นี้วันที่เท่าไหร่11พี่มาใช่มั้ยต้องมีอะไรมาฝากหน่อยนะ
4: โอ้ยต้องให้พี่นันมาบอกเราแล้วอย่างเง
2: ี้
4: ยดูปังขนาดนี
2: ้พี่นันแววเลย
4: ว่าแต่จะบอกพี่นันแค่ว่าทะเบียนรถบอย9212อ่ะพี่นันพี่นันคิดว่ายังไงอ่ะ
2: สวยไม่สวย
4: ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดหมอฟันเนี่ยจะไปเลี่ยมฟันทอง
2: อุ๊ยจ
4: ้าทองเท่าไหร่ล่ะ
2: กำนันบอยนะโอ้ยเลี่ยมฟันทอง
4: อุ๊ยก่อนเดี๋ยวก็มีแล้วฟันทองเน
2: า
4: ะนี่เดี๋ยวนี้มีคนโดนงัดฝาโลง
2: พี่เคโคราชรอฝนอยู่นะครับ
4: โอ้เขาบอกว่าฝนมันตกใต้เขื่อนกันนะดง
2: เออก็เนี่ยปพ.เขาเตือนแล้วแหละรออีกนิดนึงเดี๋ยวมาแน่ถ
4: ึ
2: งวันที่13นู่นแน่นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปแล้วกันนะพี่วันนี้พี่สุภาพพี่ไพรนะครับสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับผม
2: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ยุคสมัยนี้นะโหจะมีการจับลูกไปขังไว้ในบ้านอีกนะฮะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับนะฮะประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาวันนี้ไปช่วยเหลือเด็กชายรุ่นเจ็ดขวบชื่อว่าน้องต้นหนาวอยู่แถวๆหนองค้างพลูนะฮะเพชรเกษมเนาะเออน้องเนี่ยถูกจับขังไว้ในห้องพักชั้นหนึ่งใส่กุญแจจากด้านนอกอย่างแน่นหนานะครับประตูด้านหลังห้องเนี่ยเป็นกรงเหล็กเป็นลูกกรงเหล็กนะออกไม่ได้ข้างบ้านประสานขอความช่วยเหลือมาคุณต้นอ้อไปถึงเนี่ยเด็กอยู่ในสภาพเลือดกำเดาไหลถามโดนอะไรลูกพ่อเลี้ยงถีบต้นคอส่วนแม่เอาไม้เขียนเสื้อฟาดหลังจนเป็นรอยฟกช้ำหมดเลยกินข้าวยังลูกยกมาให้ดูเป็นต้มเลือดหมูนะฮะเล็กๆกินประทังชีวิต1ถ้วยต้องกินให้อยู่ได้ทั้งวัน
4: โอ้โห
2: เพราะพ่อกับแม่ออกไปข้างนอกแล้วสอบถามว่าน้องหนูโดนขังทำไมนะน้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อนที่ห้องข้างๆที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะนะฮะ
4: แล้วยังไงอ่ะ
2: แล้วพอเพื่อนบ้านพามาส่งพ่ออารมณ์เสียใส่ไม่รู้จักเวลาเลยนะเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าถ้าโดนตีนะให้วิ่งมาหาป้าเลยนะลูกเออเพราะว่าเหมือนกับเขาไปกินเลี้ยงวันเกิดเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในตึกนั่นแหละนะอยู่ใต้ตึกอยู่แถวๆนั้นแหละก็กินเลี้ยงกันน่ะนะครับทีนี้เด็กไม่ได้วิ่งกลับมาเพื่อนบ้านบอกก็เริ่มผิดสังเกตละตอนเช้าด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยไปส่องดูอุ้ยห้องนี่ปิดไฟหมดเลยนะก็ตะโกนเรียกน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่กลับมาเมื่อคืนเนี่ยนะฮะโดนทำร้ายพ่อเลี้ยงตีถูกแม่ตีนะเขาหาว่ากลับบ้านดึกเออไม่หนำซ้ำไม่พอโดนพ่อเลี้ยงตบด้วยนะฮะโอ้โหส่วนแม่เนี่ยเขาบอกว่าผักเขาเนี่ยนะหัวนี่ไปกระแทกกับกำแพงเลยอะไรกันครับเนี่ยเด็ก7ขวบจะเอาอะไรขนาดนั้นจะให้มันจำถึงขนาดไหนเนาะจะให้มันถึงแบบว่าเลือดตกยางออกเลยมันจะได้จำไปกลับบ้านดึกอะไรอย่างไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับเออล่าสุดแม่แท้ๆนะครับของน้องต้นหนาวออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าปกติแล้วก็ดูแลลูกตามปกตินี่แหละแต่ที่เอาไปขังเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองต้องออกไปทำธุระนะก็เลยขังลูกเอาไว้นะครับส่วนที่เพื่อนบ้านบอกว่าบางครั้งขังลูกจนถึงโน่นอ่ะ3ทุ่มอ่ะ
4: ครับ
2: แม่บอกไม่จริงไม่จริงเออไม่จริงเลยเวลาออกไปข้างนอกทีไรเนี่ยนะก็กลับมาก็จะปลดล็อกให้ตลอดไม่เคยปล่อยลูกไว้นานเป็นวันๆอะไรอย่างนี้หรอกเขาว่าอย่างนั้นนะเออนะครับส่วนที่ตีลูกเนี่ยนะครับแม่ก็ยอมรับว่าใช้ไม้เนี่ยตีจริงๆแต่ตีเพื่อสั่งสอนเขาให้เขาจำไม่ได้ต้องการให้ถึงกับเลือดตกยางออกโอ้โหนะฮะอ่ะก็ฟังแบบนี้แล้วคุณต้นอ้อบอกไม่เอาอ่ะอย่างนี้ให้อยู่ไม่ได้ดูแล้วแม่ไม่มีความพร้อมนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาน้องออกมาก่อนนะครับไปให้กับหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของนะเรื่องของเด็กเนี่ยนะเข้ามาช่วยเหลือว่าประเมินว่าอย่างเงี้ยจะเอายังไงต่อนะครับจะให้ทนอยู่กับคุณแม่กับพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหตีเพื่อให้ลูกจำ
4: โอ้ตีอะไรขนาดนั้นเด็กมันจะเขาเรียกว่าไม่จำแต่ว่าเด็กมันจะเขาเรียกว่าหวาดอะแล้วก็ลานไปเหมือนกับว่ากลายเป็นเสียจริตไปอะ
2: ใช่เนี่ยแม่ก็บอกว่าอยากเลี้ยงลูกเองนะเออไม่อยากให้ลูกไปเป็นภาระใครเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้7ขวบถึงครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ก็เลี้ยงมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็รักลูกคนนี้จริงๆแม่บอกเขาต้องปรับทัศนคติต้องลองแยกลูกออกไปก่อนแล้วก็ดูว่าถ้าแม่ไม่มีลูกอยู่เนี่ยแม่จะรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมเวลาลูกกลับมาเขาจะได้รู้สึกว่าการมีลูกอยู่เนี่ยมันมีค่านะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ดราม่านะดราม่าไหมเราดราม่าไปไหม
4: ไม่อะก็ความจริง
2: เออต้องมีอย่างนี้บ้างนะคุณผู้ฟังนะนี่คือเรื่องจริงในสังคมอะไร
4: ให้รู้ว่ามันยังมีแบบนี้อีกถ้าเกิดบ้านไหนเห็นอะไรที่มันลักษณะนี้อย่าคิดว่าเอ๊ะมันเป็นปกตินะครับต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย
2: ่
4: าคิดว่าเป็นเรื่องชาวบ้านบางครั้งเนี่ยเรื่องชาวบ้านบางทีเราก็ต้องสวมวิญญาณด้งไปบ้างอะ
2: ต้องใส่ใจต้องใส่ใจ
4: ใช่เรื่องชาวบ้านก็เหมือนเรื่องเรา
2: ชมเน
4: า
2: ะ
4: เอาไม้พี่ปะ
2: ชมเนาะเนี่ย
4: เอาไม้พี่ไปไม่ตอบเลย
2: อันนี้ไม่จะกลับไปให้ลูกสาวขนมไหว้พระจันทร์ลูกกินไหม
4: ขนาดเรา
2: อ่างลูก
4: เราอยากกินขนาดนี้ไม่ให้เลย
2: เอาข้าวก้าวต่อ
4: ใจร้ายเนาะเราก็สาทักเราก็เห็นมันก็น่ากิน
2: เดี๋ยวเลี้ยงอเมซอนหนึ่งแก้ว
4: เราคิดดูนะเอาไปตั้งไว้ไกลไก่มือเอื้อมไม่ถึงก็ไปหยิบไม่ได้เลย
2: จะตั้งตรงกลายนู้นเดี๋ยวช้างก็หยิบ
4: ได้มาจากไหนได้มาจากไหน
2: ตั้งนี้ก็
4: ได้มาจากไหน
2: ได้มาหยิบมีคนให้มา
4: เห็นไหม
2: มีสาวให้มามีสาวให้มาสาวให้ขนมมาพี่บอยจะมาเอาต่อหน้าต่อหน้าต่อตาได้ยังไง
4: เขาให้แค่นี้เหรอ
2: แค่นี้แหละแค่นี้ก็ซื้อดงได้ละบอกหมดแล้วความลับอะไรเนี่ยบอกไปหมดแล้วหนุ่มไว้ประจันรูปเดียวเนี่ยพี่อยากรู้อะไรพี่มา
4: เอาวันนี้ครับคุณสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์นะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของลาวแล้วกันนะครับพร้อมคณะผู้แทนในการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านเราเนี่ยคุณผู้ฟังตัวถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวนะภายหลังมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเขาโอ้นี่โอ้นี่ท่านข้าก็เหมือนคนไทยเนาะซึ่งคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบอกว่าตนได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ต้อนรับและหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเล่นเกินอ่านผิดอ่านถูกได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่25สิงหาคม69ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ2ประเทศคือไทยและลาวบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ไทยและลาวสามารถร่วมกันรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่นะก็ดีนะเพื่อนบ้านมาเยือนนะครับ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุสลดคนร้ายนะครับก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมที่หัวหินนะฮะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับใช้ก้อนหินนะพี่ทุบหัวนะครับเพื่อชิงทรัพย์พนักงานที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ใช้เหมือนท่อนเหล็กอ่ะมีวงจรปิดด้วยนะเขาหลับอยู่อ่ะเขาหลับฟุบโต๊ะฟุบเคาน์เตอร์อยู
4: ่
2: นะฮะแล้วก็คนร้ายเนี่ยเอาท่อนเหล็กเนี่ยนะฮะเข้าไปตีเข้าไปทุบแล้วก็ชิงกระเป๋ากับชิงโทรศัพท์มือถือนะครับของพนักงานโรงแรมไปนะฮะวันนี้ล่าสุดนะครับศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษานะฮะให้ประหารชีวิตไอ้แซมหรือนายแซมนะครับผู้ต้องหาที่ไปชิงทรัพย์ฆ่าโหดพนักงานโรงแรมโดยไม่มีการลดโทษนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะรับสารภาพก็ตามนะนี่ฮะศาลสั่งให้ประหารชีวิตนะครับก็คดีนี้เนี่ยนะครับจำเลยแม้ว่าจะรับสารภาพต่อศาลนะครับแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญจำเลยมีพฤติกรรมในการกระทำความผิดที่โหดร้ายทารุณไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับก็คือเขาหลับอยู่อ่ะนะยังแอบไปที่เคาน์เตอร์แล้วฆ่าเขาได้เนี่ยนะฮะหรือการลอบฆ่านะครับศาลจังหวัดหัวหินจึงมีคำพิพากษานะครับให้ประหารชีวิตสถานเดียวนะฮะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สูญเสียและเป็นบรรทัดฐานในการปกป้องความปลอดภัยของสังคมต่อไป
4: ค
2: ่ะโอ้โหนี่ฮะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับแม่ของผู้เสียชีวิตนะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยนะครับโอ้แม่บอกว่านะพอได้ฟังนะครับพฤติการของจำเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยก็รู้สึกว่าโหดเหี้ยมมากคือเวลาศาลท่านอ่านคำฟ้องนะพี่น
4: ะ
2: ท่านจะอ่านละเอียดเลยนะว่านายคนนี้ทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไล่เรียงมาเนี่ยละเอียดกว่าในข่าวอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่าวันนี้ก็ถือว่านะดวงวิญญาณของลูกน่าจะรับรู้นะครับดวงวิญญาณของลูกน่าจะรับรู้แล้วก็คืนความเป็นธรรมนะครับให้กับลูกสาวได
4: ้
2: นะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญ นะครับที่ศาลให้ประหารชีวิตนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: อันดับ7โอ้จอดับ
2: เอานี่ก่อนเลย
4: เชิญฮะ
2: เห็นข่าวนี้แล้วผมมีลูกน้อยด้วยนะฮะผมก็รู้สึกว่าต้องระวังตัวเองนะพี่นะ
4: ครับดีครับ
2: คุณตาครับลืมกุญแจนะลืมกุญแจไว้ในรถปรากฏว่าหลานเนี่ยนะฮะ2ขวบอยู่ในรถด้วยล็อกรถไปนะครับไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้นะฮะตามกู้ภัยมาเร่งให้การช่วยเหลือนะต้องทำงานแข่งกับเวลานะพี่เพราะว่านะด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนเนี่ยข้างในเนี่ยอากาศมันก็หมดลงไปเรื่อยๆนะนะครับในรถเนี่ยเป็นเด็กชายนะครับวัยประมาณ2ขวบนั่งอยู่ในรถตามลำพังไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรอยังไม่รู้ชะตากรรมโอ้โหข้างนอกเนี่ยเขาวุ่นกันได้หมดนะฮะแต่เด็กก็ความเป็นเด็กนะเขาก็ยังนั่งอยู่ในรถอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็พอไปตามกู้ภัยมาก็เร่งทำการแงะงัดรถนะครับใช้เวลานะอีกไม่นานนะครับก็สามารถเปิดประตูรถได้โอ้โหโล่งใจทุกฝ่ายนะหลานกลับสู่อ้อมกอดนะครับของญาติจากการสอบถามตาบอกกำลังขับรถไปตลาดพาหลานไปนั่งรถเล่นด้วย
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ระหว่างเปิดประตูลงจากรถเนี่ยก็วางกุญแจไว้ที่เบาะคนนั่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ปิดประตูพอดี
4: เอ้
2: าไม่รู้ทำไมรถมันล็อกนะครับรถมันล็อกนะก็ อ๋อเขาบอกว่าเด็กนั่นแหละเด็กที่น้องหลานเขาเนี่ยไปหยิบกุญแจที่เบาะแล้วมือก็คงนำไปกดปุ่มล็อกปุ๊บรถมันก็เลยล็อกเลย
4: ครับ
2: ไอ้อุทาหรณ์นะคุณตาก็ต้องทีนี้ก็หนึ่งอย่าวางนะต้องวางให้พ้นมือเด็กจะลงรถก็ติดไปด้วยแล้วทีนี้ใครจะไปคิดนะวางไว้ตรงเกียร์แล้วก็ปิดประตูแป๊บเดียวเดี๋ยวลงไปซื้อของแป๊บเดียวเด็กเขาไปหยิบกุญแจมาเล่นแล้วก็กดล็อกเฉยเลยฮะโอ้โหนะอ่ะยังดีว่าช่วยออกมาได้ทันนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: แม่ข่าวนี้ต้องระวังด้ง
2: ตามผม
4: แต่อย่างด้งพี่เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นไม่คิดว่าคือยังไงอ่ะ
2: ยังไงล่ะ
4: คืออย่าไปแย่งอ่ะอย่าไปแย่งอ่ะ
2: แย่งใครผมจะไปแย่งใครทำไม
4: นี่ไงเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแสงโทนถูกไหมออกเสียงแบบนี้ไหม
2: ครับผม
4: ที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ยังไง
4: มีคุณธนงอายุ35ปีเป็นผู้บาดเจ็บถูกสุนัขกัดคอและมือสาหัสนะออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
2: โอ้ไปไล่มาหรือเปล่าไปไล่มา
4: เขาไล่ก็ยังโอเคแต่พัดดงแย่งไม่ได้นะคือตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยยังมีรอยสุนัข กัดที่ลำคอแล้วก็บริเวณฝ่ามือด้านขวา
2: ผมก็กันปอบ
4: เลยเป็นแผลฉีกขาดถูกเย็บไปหลายเข็มม
2: ี
4: ผ้าพันปิดไว้คือคุณธนงเล่าว่าพอประมาณ 6:00 น.โพเพลของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้านชำแล้วก็มันมีร้านขายยำกับขายลูกชิ้นแฟนเนี่ยเดินไปสั่งยำตัวเขาเนี่ยเดินตามหลังแฟนไปเจอสุนัขพันธุ์ไทยสีดำซึ่งเป็นของคนที่มารับจ้างขายยำนั่นแหละมันเดินมาหาแล้วก็กระดิกหางใส่
2: อ๋อก็เอาก็เขาบอกกระดิกหางนี่มันจะใจดีไม่อย่างนั้นเหรอพี่เหรอ
4: พี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวขออ่านไปก่อนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมิตรคิดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันคงเป็นมิตร
2: คือถ้าผมไปเจอต๊อกแต๊กมันกระดิกหางเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ย
4: พวกกัน
2: อารมณ์ดีใช่ไหมลูก
4: พวกกัน
2: งับ
4: เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขอยู่หลายตัวก็เลยก้มลงไปจะเล่นด้วยแต่ไอ้เจ้าตัวดำเนี่ยมันกลับกระโดดกัดที่ลำคอด้านซ้ายแล้วก็สะบัดไปมาด้วยความตกใจก็เอามือพยายามง้างปากสุนัขออกจากลำค
2: อ
4: ทำให้โดนกัดที่ฝ่ามือข้างขวาเป็นแผลฉีกขาดจนเลือดสาดเพื่อนที่มาซื้อของอยู่ร้านชำเห็นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยก็โดนสุนัขกัดที่นิ้วมือจนเลือดอาบไปอีกคนนึงเจ้าของสุนัขและคนในร้านชำก็ตะโกนไล่สุนัขตัวนี้ออกไปเจ้าของร้านชำมาช่วยล้างแผลที่โดนกัดแล้วก็โทรให้น้องเนี่ยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประโคนชัยถูกกัดลำคอหมอก็ทำการล้างแผลให้ส่วนที่ฝ่ามือแผลฉีกขาดค่อนข้างลึกก็ล้างแผลแล้วเย็บไปหลายเข็มอุ้ยแผลนี่เจ็บนะคุณฟังโดนหมาบ้าโดนหมากัดเนี่ยแล้วให้ยาฆ่าเชื้อเหมือนผมเลยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ด้วยนอนรักษาตัว3วันน่ะด้ง
2: โอ้โหตายแล้ว
4: ผู้บาดเจ็บบอกว่าเพื่อนที่ถูกกัดที่นิ้วเนี่ยหมอทำแผลให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนหมาบ้าให้เช่นกันแต่กลับบ้านได้คนนั้นเพราะแผลไม่สาหัสแต่เขาเนี่ยโดนคงโดนคอก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลไป3คืน
2: โอ้ยแต่ว่าเวลามันกระดิกหางเนี่ยมันเชื่อว่ามันอารมณ์ดีนะพี่อย่างเงี้ย
4: มันอาจจะไม่ชอบหน้าอย่างด้งพี่ว่ามันทำพี่ว่าไม่คงไม่ให้โอกาสด้งได้มองอะ
2: คือหมามันจะแกล้งกระดิกขนาดนั้นเลยเหรอไม่แกล้งกระดิกแล้วกระโดดงับผม
4: ไม่คิดว่าไอ้นี่มาไม่ดีแน่คือกระดูกกูไม่อยู่แน่ถ้ามันมาใกล้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคงที่อย่างนั้นโดนเอาไปแทะแน่
2: เดี๋ยวแย่งมันกิน
4: นั่นแหละคุณฟังฮะต้องระวังนี่คือข่าวที่ดูท้าหอนนะว่าคือหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ของเราแม้ว่าจะน่ารักแต่มันไม่คุ้นกับเราจำได้ไหมคุณใครสักคนดาราหรือผู้จัดการดาราที่ไปมีคนมีดาราอุ้มสุนัขมาแล้วเขาเอาหน้าไปชนเจ๊กับสุนัขแล้วมันแง๊บหน้าเป็นหมาพันเล็กอ่ะนั่นก็คือเราคิดว่าเขาน่ารักน่าจับน่าเล่นแต่เขาเห็นเราเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราถูกไหมเขาแง๊บเราอย่างนี้ก็เหมือนกันทำกระดิกหางใส่ทหารรู้ไหมมันกัดคอให
2: ้หรอนี่ต้องให้คุ้นเคยกันสักนิดเดีย
4: วไม่ควรเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหมาเขาฉีดวัคซีนมาไหมอะไรไหมหนูไม่ดง
2: ครับผม
4: ไม่ควรเลยถ้าอยากจะมีเป็นของตัวเองฮะ
2: ครับผม
4: คือหรือไม่ก็ต้องเป็นหมา
2: ของ
4: คนที
2: ่
4: ค
2: ุ้
4: นเคยจริงๆแล้วก็ถามเขาว่าจับได้ไหมเล่นได้ไหมดูท่าทีให้ดีนั่นแหละแต่ที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นหมาที่บ้านติดมาเข้าใจป่ะเ พราะว่าพี่คนนี้เนี่ยเขามีหมายเลี้ยงที่บ้านด้วยเออมันก็เลยอาจจะไม่แฮปปี้เพราะว่าอาจจะได้กลิ่นสุนัขตัวอื่นติดมา
5: เออมหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
9: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
9: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
10: พาวซ่า
11: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
0: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: สัตว์หน้าขนอย่าวางใจมันมีความเสี่ยงที่จะโดนกัด
4: ที
2: ่ลงวุฒิจริงพี่นะครับพี่เพนเพนสวัสดีนะครับเช่นเดียวกับพี่จุ๊บแจงนะครับคุณคินารัตนะครับพี่สสิมาบอกประมาท
4: ใช่ไหม
2: อ
4: ๋
2: ออันนี้คุณตาใช่ไหมคุณตาประมาทใช่ปล่อยเด็กไว
4: ้
2: นะครับพี่ทัชชัยนะครับสวัสดีนะครับต่อ
4: เอามาดูเรื่องของฝนใช่ไหมตะกี้ด้งแค่บอกว่ามันจะยังไงนะ
2: 8ถึง13เขาบอก71จังหวัดอะไรประมาณนี้พี
4: ่จะถล่มกันยาวๆเลยใช่ไหม
2: จากนั้นของปอพอ
4: นะอันนั้นจานเดียวกันแหละนี่เขากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่4ก็ถ้ากรมอุตุเนี่ยเป็นเตือนฉบับที่4ว่าฝนจะตกหนักมากถล่มยาว6วันจังหวัดที่โดนเต็มๆเนี่ยก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคุณผู้ฟังนับไปเลยนะ6วันจากวันนี้นะครับก็จะมีภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาโอ้เริ่มมาแล้วนะ แล้วก็ลงมาปกคลุมตรงประเทศจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามและลาวตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันเลื่อนผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงกำลังปานกลางพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอ่าวไทยเนี่ยฮะมันทำให้ฝนตกหนักมีจังหวัดไหนบ้างเหรอเขาไม่ได้บอกว่าขออภัยไม่ได้บอกรายจังหวัดแต่เขาบอกคือเตือนทั้งประเทศอ่ะเว้นภาคใต้อ่ะภาคตะวันอีสานเนี่ยภาคกลางเนี่ยกทมเนี่ย
2: คล้ายกันที่บอก71จังหวัดแสดงว่าครั้งนี้ของจริงนะ
4: โอ้คุณผู้ฟังฮะ
2: ช่วง10ถึง13
4: ภาคใต้จะเป็นภาคใต้ตอนบนหน่อย
2: เออครับผม
4: ก็รับมือให้ดีก็น่าจะเริ่มตัวดับเพราะว่าวันนี้กทมก็ครึ้มมากนะ
2: ใช่ที่เมื่อกี้ปอพอบอกว่าถ้าไปเที่ยวก็อย่าไปพวกถ้ำน้ำมันมาแล้วออกไม่ได้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อ่ะนะไม้เบื่อไม้เมารอปภกับพานโรงของโรงเรียน
4: ยังไงฮะ
2: ทะเลาะกันแบบอย่างต่อเนื่องนะก็เป็นจริงๆเป็นอาชีพที่ก็ดูแลโรงเรียนเหมือนกันนะพี่นะ
4: เนาะ
2: ก็ถือว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะที่ไหนได้นะครับที่อยุธยานะครับรปภ.กับพานโรงนะครับเปิดศึกชกต่อยกันเอามีดถึงขนาดมากระซ่วงเลยสู้กันเลยเนี่ยนะสุดท้ายแล้วพานโรงเสียชีวิต
4: โอ
2: ้โหรปภ.ติดคุกครับนะฮะตอนนี้ผู้ปกครองผวาหมดเลยครับว่าทำไมโรงเรียนถึงได้รุนแรงกันอะไรขนาดนั้นนะครับเหตุเกิดวันนี้เองนะครับรับแจ้งนะครับมีคนถูกแทงด้วยอาวุธมีดนะตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะครับขณะนำส่งโรงพยาบาลนะก็ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นรปภ.นะครับอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ในพื้นที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยานี่แหละนะครับฮะส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นนักการพันโรงนะครับอายุ15ปีแล้วนะถูกมีดจ้วงแทงที่ราวนมด้านซ้ายใกล้หัวใจนะครับก็เสียชีวิตจริงๆนะฮะจากการสอบถามแม่ค้าเนี่ยมีอะไรต้องมาถามแม่ค้า
4: เออ
2: มาเจ๊
4: ข้อมูลเชิงลึก
2: เออเขาทะเลาะอะไรกันนะ
4: เออ
2: นะครับโอ้เขาบอกเจ๊บอกสองคนนี้นะมีปากเสียงกันมาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรแล้ว
4: ครับ
2: เจอหน้ากันทีไรเนี่ยนะไม่ได้เลยถ้ามีเรื่องอะไรแบบผิดใจกันเนี่ยยาวนะแล้ววันนี้ก็เปิดศึกต่อยกันจริงๆตอนแรกเขาแยกย้ายกันไปแล้วนะสักพักนึงนะฮะรปภ.เนี่ยนะครับกลับไปที่ป้อมแล้วเดินถือมีดมากระซวกนักการพันโลงล้มลงนะฮะต่อหน้าเด็กๆเลยนะฮะ
4: โอ้โห
2: โอ้โหวันนี้พ่อแม่รีบมารับลูกกลับบ้านกันเลยครับต้องเลิกเร็วนะอันนี้ไม่ได้เด็กก่อเหตุกันเองละอันนี้เป็นเรื่องของนะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอะนะครับก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งเนาะจริงอย่างที่บอกแล้วพี่น้องจริงๆต่างจังหวัดอะครูนักการรปภ.จะมีสักกี่คนโรงเรียนนึงอะแทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับ
4: ก็เป็นมิตรกันไปดีกว่านะ
2: จริงจริงจริงนะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้แล้วกันนะพี่ช้างนะครับเพราะว่า58แล้วเก็บตกข้อความสักนิดนึงคดีไอ้ป๋องไปถึงไหนแล้วครับทำไมยังไม่ประหารอีกมีคนสันโดษแจ้งมา
4: ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ถึงออสโลแล้วนะฮะบอกดีใจเจอคนไทยทักทายไปกันเองผัดกันให้พรใหญ่เลยนี่ๆเชิญแทงกัน
2: อ๋อท่านนายกไปออสโล
4: แล้วประเทศนอร์เวย์
2: อ๋อไปร่วม
4: งานพระราชพิธีพระราชศกกษัตริย์ที่5ในวันพรุ่งนี้ใช่
2: นะฮะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับเรามีนัดกันเหมือนเดิมนะพี่ๆนะครับวันนี้ผิดพลาดอะไรไปขออภัยด้วย
4: วันนี้ลาแล้ว
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนลอโรงเรียนปฐุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัตตาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างโนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟีนิกซ์เพาเนยี่จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษฎิ์วัดบึงขุมเงินจังหวัดเจ้าโสธรวัดวะผูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะจ๊ะทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่8กันยายนนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเนาะเดือน9แล้วเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วก็แบบปีใหม่แล้วนะนะฮะทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับทางไลฟ์สดนะครับที่เข้ามานะฮะพี่นางนูวันสวัสดีครับสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมขอเพลงเข้ามาไก่ตาฟางนะเดี๋ยวผมจัดให้เด้อครับเด้อแล้วก็พี่สุภวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวพี่ดาวบอกว่าดีเจมาถึงยังค้ารถติดโอ้โหต้องบอกว่าติดมากๆเลยฮะติดสุดๆผมบอกแค่นี้เลยนะในกรุงเทพในเมืองก็อย่างนี้แหละนะฮะก็รถเยอะก็เป็นเรื่องปกตินะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะครับพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัฐนะครับน้องฟ้านะครับแอดมินของเรามาแล้วนี่ไงวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็สวัสดีพี่แสงจันทร์นะครับสวัสดีพี่แสงจันทร์ด้วยนะครับขอเพลงลูกทุ่งโบราณลีโอค่ะนี่เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้อยู่กันยาวกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยเสียเปี๊ยกมาแล้วสวัสดีครับเสียเปี๊ยกเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วนะเสียเปี๊ยกเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วเพลงเสียเขานะฮะมาไม่ค่อยทันเท่าไหร่พี่สำลีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับหล่อระดับ10วันนี้หน้าดีเจมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าครับวันนี้ครับผมให้ทายใครทายถูก

0: ผมสวัสดีครับมีอะไรแปลกไปฮะหน้าผมเออให้ถ่ายนี่นะอะไรครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะฮะจนถึง4 ทุ่มกันเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะและช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำใหม่1 สายครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่
0: าเอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพลซ่าลันซ่าหลอนไลโกพัดนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยนะฮะรอรับสายอยู่นะรอหน้าไมค์อยู่วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้หน้าใหม่อยู่ในสายแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้ำม
1: อสวัสดีครับผมพี่นกจ้าไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ยโอ้โหน่าจะหลายอาทิตย์มากเลยพี่นกวันนี้โทรเข้ามาเป็นไงบ้างนะพี่สบายดีนะ
2: สบายดี
1: สบายดีนะครับผมวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่นกครับ
2: เพราะพี่รักจริงจ้ะ
1: เพราะพี่รักจริงของพี่หนึ่ง BK Band
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: พิเศษให้กับ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้พี่หนุ่มหนังเต้พี่สวัสดิ์พี่วันวิสาแล้วก็พี่เล็กโสภจักรเดชาแล้วก็น้อง
1: รอ
2: หนุ่มน้ำมนต์ค
1: น
2: หน้าก่อน
1: แล้ว
2: ก็น้องเมย์ด้วย
1: จ้ะโอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่นกครับได้เลยครับอันนี้ขอบคุณพี่นกมากๆครับผมครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่นกสุพรรณขอเพลงเข้ามาครับผมโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าฮิตมากนะฮะต้องบอกว่าแบบดังเปรี้ยงป้างเลยเพราะพี่รักจริงนะของพี่หนึ่งนั่นเองครับพี่หนึ่ง BK Band นะ5ดาวด้วยนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับหน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ๆ FC ที่รับชมกันอยู่นะฮะพี่วันวิสาแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้นะครับพี่สุวัฒน์โอ้โหทุกคนเลยนะครับที อยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับเพราะพี่รักจริง

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สักครู่ก็แล้วกันช่วงนี้เนาะก็เรื่อยๆนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้ก็ไหนๆก็จะยาวๆนิดนึงนะครับแล้วผลงานเพลงต่อไปก็เดี๋ยวพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้เลยก็แล้วกันนะครับ
3: จักกิมโต๊ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บเนื้อหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามาผู้ใดขอมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นุ่มน้ำม่นน้ำกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่บัวสาสวัสดีด้วยนะครับพี่บัวสามาแล้วนะครับแล้วก็พี่คำผัดด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สิริรักษ์นะฮะแล้วก็พี่สิริพรด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็แม่มนแม่มนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เสมอดอยด้วยนะครับเสมอดอยมาแล้วพี่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พี่สุภวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่นะครับทุกคนไปไหนเนาะไปใส่นอกประเดี๋ยวเนาะเอาพี่สายทองมาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สายทองด้วยนี่ครับเสียเปียกคิดถึงใครจ๊ะเสียเปียกบอกว่านอนไม่หลับคิดถึงเธอน่าจะมีสาวๆในนี้แหละใช่ไหมเสียเปียกทำไมไม่เห็นพี่อรุณเลยอ่ะไปตามพี่อรุณมาเลยไปผมว่านะต้องตามละแล้วเปิดเพลงไปแล้วด้วยนะพี่อรุณไม่มาฟังเลยเศร้าเหลือเกินพี่แต่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับศรีสะเกษฝนตกบ่น้อศรีสะเกษฝนตกบ่น้อครับพี่น้องสวัสดีครับพี่สมชายบอกว่าวัยรุ่นจัดเพลงให้ตาฟังสักเพลงได้ไหมฮะเอาเพลงของหนูเล็กได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะชั่วโมงที่สองนะฮะช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะกับหนุ่มหน้ามนนะครับผมอ่ะช่วงนี้นะฮะ 20:41 นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับถุงสับก็มีนะ

0: พียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
2: ไปเที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคุ้มทุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้าน

0: 1ตุลา69ลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:45 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับผมก็อ๋อเห็นพี่ลุนบอกว่าไปเฝ้าไข้หลานที่โรงพยาบาลโอ้ขอให้หายเร็วๆนะครับก็เป็นห่วงนะฮะไม่ได้เข้ารายการน้องโอ๊ตเลยมัวแต่ออกมาเต้นกำลังกายใช่ไหมออกมาเต้นเฮ้ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะฮะวันนี้ครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับผมมีข่าวดีจะมาประชาสัมพันธ์นั่นเองนะสำหรับพี่ๆที่รู้สึกว่าทำงานทุกวันนะครับแต่ว่าทำไมทำงานแล้วหาเงินมาก็แบบไม่พอเคยสงสัยไหมครับมันไม่พอเลยนะฮะรายได้ที่หามาก็ต้องเอาไปแบ่งจ่ายหนี้หลายทางจนในมือแทบไม่เหลือนะครับที่สำคัญฮะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยต้องบอกว่าออมสินเขาอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นฮะกับสินเชื่อขออภัยฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับช่วยรวมหนี้ไว้ทีเดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายครับต้องบอกว่าออมสินนี่เขาแบบใจปั๊มเลยสำหรับคนที่มีแบบหนี้จุกจิกหลายทงหลายทางและใครที่อยากจะรวมหนี้ไว้ที่เดียวตรงที่นี่เลยครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทฟังไม่ผิดนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเรทนั่นเองฮะโห 0.75 เหรอน้อยมากเลยนะทุกคนจริงๆนะฮะน้อยมากเลยดอกเบี้ยน้อยจริงๆน่าสนใจเนาะนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนั่นเองครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนั่นเองนะฮะผ่อนนานด้วยนะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเอาหนี้มารวมเป็นก้อนเดียวนะฮะผมเชื่อทุกคนอาจจะแบบมีหนี้จุกจิกมีหนี้ตรงโน้นมีหนี้ตรงนั้นมีหนี้ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นนะฮะมันบางทีคือมันเขาเรียกว่ามันคิดยากเหมือนกันนะถ้าเวลาเรามีหนี้หลายทางอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ออมสินอ่ะคือเขาจะพยายามแบบทำให้แบบหนี้รวมเป็นก้อนเดียวแล้วก็แบบไม่ต้องไปแบบตรงนั้นไม่ต้องไปตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้จบที่เดียวเลยครับที่นี่เลยครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากรวมหนี้ครับมาที่นี่เลยครับออมสินมีทางออกแน่นอนนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุก

0: สาขานะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะจะได้แบบจะได้บริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นเนาะจะได้ไม่ต้องเอาไปตรงนู้นจะได้ไม่ต้องไปตรงนี้นะฮะที่นี่ที่เดียวเลยครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: เอาละครับผม20:49 นะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเพลงใหม่เพลงเก่าเพื่อชีวิตอินดี้ลูกทุ่งอีสานหมอลำอันนี้โอ้โหแนะนำกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะสงสัยขอเพลงไม่ได้ตามขอตามเคยจริงๆขอเพลงได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆถ้าพี่ๆที่ติดตามหนุ่มน้ำมนต์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะผมเปิดให้ฟังแทบทุกเพลงนะครับคือเปิดให้ฟังแทบทุกเพลงครับจะมีบางเพลงที่ไม่ได้เปิดให้ฟังก็หนึ่งแหละเวลาไม่พอนะสองมันอาจจะซ้ำมันอาจจะซ้ำกับเพลงที่ขอไปนะครับเพราะว่าบางเพลงเปิดไปแล้วแต่ผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจัดให้แน่นอนนะครับผมยังไงก็ขอกันเข้ามานะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและช่วงหน้าครับชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะสำหรับพี่คนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะให้สิทธิ์สายแรกเลยครับที่โทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็พร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยให้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินบินร่วมพระราชพิธีประสบกษัตริย์ฮาราลด์ที่5พรุ่งนี้โพสต์บอกถึงนอร์เวย์แล้วนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนโดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีมีคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริกาและคนไทยที่พำนักในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและการด้วยความปิติยินดีนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากๆประกาศผลบริษัทฮันทวาได้รับเลือกต่อเรือฟริเกต1ลำเสนอราคา 16,730 ล้านบาทพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตได้ลงนามประกาศกองทัพเรือผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำพร้อมทั้งระบบและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารส่วนสนับสนุนการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทฮันทวาโอเชียนโดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งราคานี้เป็นราคาคงที่และตายตัวรวมการขนส่งและประกันภัยจนกระทั่งส่งมอบงานณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่กองทัพเรือกำหนดสุริยะสั่งกรมประมงเร่งทำแผนรับมือคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปลาหมอคางดำนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกำชับให้กรมประมงจะทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงเดินหน้าปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567ถึง2570โดยมีกระทรวงเกษตรคอยกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านนายวัชรพลขาวคำเปิดเผยว่าได้เร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเตรียมออกหนังสือเวียนสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเร็วสำหรับ7มาตรการหลักที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบประกอบด้วยควบคุมและกำจัดด้วยเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงในทุกแหล่งน้ำเป้าหมายนำปลาออกจากระบบไม่น้อยกว่า 5,000 ตันปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาชะโดปลากลายรวมไม่น้อยกว่า5ล้านตัวนำไปใช้ประโยชน์ตั้งจุดรับซื้อเพื่อนำน้ำหมักชีวภาพปลาป่นและแปรรูปอาหารไม่น้อยกว่า 5,000 ตันสำรวจและเฝ้าระวังตั้งระบบรับแจ้งเบาะแสสกัดการแพร่ระบาดในเขตกันชนสร้างการรับรู้ทำคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายและวิธีจำแนกสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานวิจัยนวัตกรรมใช้พันธุศาสตร์ควบคุมการสืบพันธุ์พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีติดตามพื้นที่ระบาดและฟื้นฟูระบบนิเวศเพาะปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นคืนธรรมชาติไม่น้อยกว่า5ล้านตัวและฟื้นฟูแหล่งอาศัยอย่างน้อย16แห่งเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม
9: ่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
1: มีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21นาฬิกา7นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สายหน้าไม้นะฮะพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วาใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: พี่ว่าโทรมาจากจังหวัดไหนเนาะวันนี
3: ้สมุทรปราการคร
2: ับ อ้าวคนบ้านเดียวกัน พี่ว่าอยู่อำเภอไหนครับสมุทรปราการ
3: อำเภอเมืองคร
2: ับ อ๋ออยู่อำเภอเมืองโอ้แต่ผมอยู่บางเสาธงเลยอ่ะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: บ้านเราตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่ตอนนี
3: ้ยังคร
2: ับ อ๋อยังเลยเนี่ยอันนี้น่าจะคุยกับพี่ว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะ
3: ไม่คร
2: ับ น่าจะหลายครั้งแล้วใช่ไหมพี่
3: ครั้งแรกที่ลุกทุ่งมานครแฟร์ครับ
2: อ๋อ

0: วันนี้พี่วาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
1: ่ค่ะผู้บ่าวอีสานครับของพี่เบลนิพาดาครับ
0: อ๋อผู้บ่าวอีสานตอนนี้พี่วารับชมทางไหนครับทางไลฟ์อยู่ไหมฮะหรือว่าฟัง FM ครับ
1: ทั้งวิทยุทั้ง Facebook Live ครับ
0: ได้เลยครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่วาครับ
1: ให้พี่บอสแล้วก็ผู้บ่าวอีสานทุกคนเลยครับ
0: โอ้โหได้เลยครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
1: ครับผม
0: พี่วาฮะเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนพี่วาพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะสายหน้าไมค์ของเราครับพี่วานั่นเองนะจากสมุทรปราการคนบ้านเดียวกับผมเลยนะเนี่ยแต่พี่เขาอยู่อำเภอเมืองนะครับตอนนี้ก็พี่เขาบอกว่ารับชมทางไลฟ์ด้วยทักทายหน่อยครับพี่วาครับรายงานตัวทางไลฟ์หน่อยเอาละครับขอเพลงเข้ามานะครับสายหน้าไมค์จากพี่วานะครับผลงานเพลงผู้บ่าวอีสานนี่ของพี่เบลนิพาดานะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ผู้บ่าวอีสานทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะเตรียมเซิงกันได้เลยนะฮะในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยครับแล้วก็ผลงานเพลงจากพี่วาสายน้ำใหม่ด้วยนะจ๊ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเก็บทรงนะฮะของวงฟลูนั่นเองฮะโหซิงเกิลที่ออกมานี้ต้องบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะครับผมสังกัดจีนี่เรคคอร์ดครับคำร้องทำนองบอลเมดเมืองสันเทียครับเรียบเรียงวงฟลูนั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลที่เพราะมากเลยนะปกตินี่แบบวงฟลูนี่ร้องคือแบบเขาเรียกยังไงอ่ะคล้ายๆแบบจิตวิญญาณอ่ะร้องสื่อสารในจิตวิญญาณออกมาโดยเฉพาะเพลงเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพลงทุกการเติบโตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงเก็บทรงนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไวด้าสูตรสังเคราะห์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหลือนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะในช่วงเวลานี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้ส่งท้ายให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันที่8กันยายน2569เวลา 22:17 นะคะแต่ไม่มีวินาทีไม่ต้องขนาดนั้นโอ้เป็นไงละเอียดยิบจะได้รู้ว่านี่แหละเป็นเวลาดีเวลาสำคัญที่เราได้มาเจอกันนะคะจะเจอกันแบบนี้ค่ะช่วงเวลา4 ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะกับเพลงสนุกสนุกนะคะที่เป็นเรื่องราวของนักเต้นไงคุณฟังแดนเซอร์หรือหางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นมากับดาวเต้นโมต้นนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยแล้วก็ขยับมาเป็นหางเครื่อง3ชาคือลูกทุ่งเนี่ยเราต้องเรียกว่าหางเครื่องนะคำว่าแดนเซอร์เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกกันแบบทั่วโลกใช่มั้ยแดนเซอร์แดนเซอร์ตอนหลังเราก็เรียกแดนเซอร์เหมือนกันหางเครื่อง3ชานะคะพี่แคทค่ะคัทริยามารสีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บุษบาแดนเซอร์นะคะงานจากพี่หลิวอาจารยานั่นเองนะคะโอ้โหเต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเป็นยังไงกันบ้างสภาพข้อเข่านะบิ้วกันหน่อยคุณผู้ฟังนะคะหลายคนบอกวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันเลยนะคะก่อนนอนให้มันสดชื่นให้มันรู้สึกแบบให้มันสว่างสักหน่อยนะให้มันเฟรชนะคะนะเราจะได้นอนหลับสบายนะจ๊ะนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนะเราก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาเลยแต่ว่าในช่วงแรกของเรานะคะกับฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ นะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรอยากขอให้ใครเป็นพิเศษนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นคุณผู้ฟัง02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะได้ในหลายช่องทางมากๆทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลย

นะคะส่วนใครที่บอกว่าเอ๊ะยังหาไม่เจอนะถ้าเกิดว่าไม่มีทางวิทยุเนี่ยทำยังไงดีครับดีเจนะคะทางออนไลน์ได้นะคะออนไลน์ก็มีอีกหลายช่องทางเว็บไซต์ก็มีนะคะเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยก็ได้สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ mcordConnect นะคะ MCOT แล้วตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะคะแอปนี้เนี่ยไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเพียงเท่านั้นแต่สามารถติดตามรับฟังได้ทุกรายการทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่แอปนี้ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากตรงนี้ไว้ด้วยคุณผู้ฟังและทุกช่องทางของเรา LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้กดไลค์ให้ไม่ได้กดแชร์โอ้โหสำเนียงนิดนึงอะนะนะฝากด้วยฝากด้วยนะคะกดติดตามได้เลยทุกช่องทางนะ Facebook Fanpage ก็มี TikTok ก็มีนะแล้วก็IG Face ทุกทางทุกช่องทุกช่องทางนะคะนะเราต้องมีกันไว้นะเผื่อว่าวันไหนเนี่ยแบบอันนี้ก็เข้าไม่ได้อันนั้นก็เข้าไม่ได้อย่างน้อยเราต้องมีตั้งหนึ่งช่องทางล่ะอะไรนะวันนี้โอเคอุ้ยตกใจหมดเลยทำไมรู้ไหมคุณผู้ฟังหันไปเจอที่จอมอนิเตอร์นะคะสายเข้ามาพรึบเลยวันนี้อ้าวล่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เยอะๆเลยกันสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะ022481366ค่ะนี่สักครู่หนึ่งสายชิวหิวใจใครอยากคุยสายหน้าใหม่วันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะจ๊ะ022481366ค่ะเมื่อสักครู่นี้สามงานเพลงสนุกสนุกเลยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนะคะเบรกความสนุกนิดนึงกับเพลงช้าๆซึ้งๆ งานจากพี่ตุ้มจานุกร้องกับเพลงนี้แก้รอวิชาลืมแต่จบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: แกรอวิชาลืมนะคะงานจากพี่ตุ้มจานุกร้องนะคะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยฟังเพลงนี้เลยเพราะมากๆเลยนะคะก็ปกตินะเราก็จะคุ้นชินกับติดรอวิชาลืมนะคะงานจากพี่แอร์สุชาวดีแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ร้องแก้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่นำมาฝากในวันนี้ด้วยนะคะเราไปกันต่อเลยค่ะสายมารออยู่แล้วด้วยกับสายชิวหิวใจ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจนะคะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารอแล้วค่ะจากกำแพงแสนสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
3: ครับครับ
0: โอ้โหเสียงมานุ่มเลยอะค่ะนะหวานมาเลย
3: ครับผม
0: ไม่ได้คุยกันนานเลยค่ะพี่หนุ่มขา
3: ก็ช่วงนี้ก็ธุรกิจเยอะครับผมก
0: ็เลย
3: ธุรกิจเยอะครับทำงานมากเกินไปครับผม
0: นะทำงานเยอะๆต้องพักผ่อนด้วยนะพี่หนุ่มนะ
3: ก็นี่แหละพอฝนตกแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับผมแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ทำงานอย่างเดียวครับ
0: ก็ทำงานอย่างเดียวแต่ไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะ
3: วันจากตัวครับแข็งแรงดีตอนนี้ครับไม่เป็นอะไรครับผม
0: ดีมากมากดีมากมากเลยค่ะนะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนเหรอคะพี่หนุ่ม
3: ครับผมอยากฟังเพลงมนแคนแก่นคูณครับผมฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับ
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ก็มอบให้แฟนๆขึ้น99.5ทุกท่านนะครับผม
0: ค่ะโอเค
3: แล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็พิเศษผู้ใหญ่ใจดีของดีเจทุกร้านนะครับผ
0: ู้
3: ใหญ่ใจดีครับผม
0: น่ารักมากมากขอบคุณมากมากเลยพี่หนุ่มคะที่กำแพงแสนวันนี้ฝนตกหรือเปล่าคะ
3: อ๋อวันนี้ตกปล่อยๆหน่อยแต่ทุกวันนี้ตกแรงครับสี่ห้าวันมานี้ตกแรงแต่วันนี้ตกสู้หน่อยเดียวแต่ที่อื่นตกก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะตกอะครับเพรา
0: ะ
3: คนที่บ้านตกหน่อยเดียวครับ
0: นะ
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี
3: ้นะครับ
0: แสดงว่าช่วงนี้ตกไปทั่วเลยแหละนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้หลังก่อนที่หนูจะลงไปจัดรายการประมาณช่วงเกือบเช้า5 ทุ่มกว่าๆฝนตกหนักมากนะคะแถวนี้นะคะอสมทพระราม9รัชดา
3: แต่ผมก็อยู่ช่วงแถวหลวงปู่แพ้ววัดหลังหมั่นนะครับผม
0: ค่ะค่ะอำเภออะไรคะพี่หนุ่ม
3: อำเภอกำแพงแสนครับผม
0: ตำบลที่มันใกล้กว่านั้นอีกนิดนึงหนูก
3: ำลังตำบลลางแถวถ้าลางหมันกำลังพิกูลตอนนี้ผมอยู่ห้อยหมอนทองคร
0: ับ อ๋ออ๋อโอเคโอเคนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะพี่หนุ่มนะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจนะคะเพลงนี้ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอค่ะมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในช่วงดึกๆนะก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายค่ะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยไม่ได้สะดวกคุยสายแต่อยากฟังเพลงก็ฝากเพลงเอาไว้ได้นะคะบางเพลงมีหลายเวอร์ชั่นอยากฟังเวอร์ชันของใครก็บอกกับน้องเมย์หลังไมค์ได้เลยนะคะที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยฟังอยู่ทางวิทยุนะคะไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยสามารถเข้ามาชมผ่านทางไลฟ์ได้เลยนะคะทักทายนะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยน่ารักที่สุดนะคะส่วนสวัสดีพี่จรูนหน้าแก้วน้องอภิสิทธิ์นะคะพี่ประธานพี่มานพพี่สุนะสวัสดีเจ้านะพี่อะไรเอ่ยพี่มะซื่อดีเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็พี่หนุ่มโรงพี่หนึ่งไม่ใช่พี่หนุ่มพี่หนึ่งขออภัยพี่หนึ่งรงก๊อกนะพี่ภูพิทักษ์พี่วิจิตรนะจ๊ะพี่สอนจินดารัตน์พี่สมยศคุณแม่ทันพิชานนะคะแล้วก็มีพี่ไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าจากทุ่งสงพี่ประจวบนะพี่สุพจน์พี่เดียวจรัญระโนดพี่สุนันทาบอกติดตามแล้วนะคะพี่สิริพรพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะ

น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องใบน้องหนูดีน้องแชมป์จากโชคชัยศรีนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทางไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อความไหนที่ตันยังไม่ได้ทักทายเปรียบพิมพ์มาอีกทีแล้วกันเพราะว่าข้อความที่อยู่ช่วงต้นๆชั่วโมงเนี่ยตันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็ทักทายสำหรับสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยลูกตาลชนิชานะคะเซิร์ชได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยละกันนะคะอยากให้มีหลายๆช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็บางคนฟังวิทยุแต่ว่าไม่รู้ว่านี่คือ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ไม่รู้เลยว่าดีเจอ่ะหน้าตาน่ารักขนาดเนี้ยเฮ้ย อันนี้สำคัญอ่ะคุณฟังอันนี้แบบแฮชแท็กอ่ะอันนี้ดอกจัน38ดอกอ่ะอันนี้สำคัญจริงอันนี้เป็นท็อปิกสำคัญนะเป็นอิชชู โอ้ยนะนั่นแหละนะคะอยู่คนเดียวน่าจะรายการคนเดียวนะคะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเถียงหรอกค่ะนี่อาจจะเป็นข้อดีนะคะของการนั่งจัดรายการอยู่คนเดียวแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเพลงเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เลยกันละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีงานเพลงของเต๋าภูสินนะเป็นเพลงเมื่อนานมาแล้วแหละนะคะประมาณสัก7 ปีได้แล้วนะคะของคุณเต๋าภูสินนะคะจัดให้เลยพี่วาจากสมุทรปราการค่ะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะจ๊ะซื้อกุหลาบให้เจ้าของจัดให้เลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกให้แล้วกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบันทึกการแสดงสดจากงานล่าสุดของเราค่ะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะงานของเราที่เพิ่งผ่านมามหานครแฟนี่แหละนะคะก็มาแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าพลาดกิจกรรมครั้งล่าสุดไปไม่เป็นไรเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเพลงนี้แม่ติ่งตุ๊บเท่งค่ะ Birthday Tidal Music ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยจุ๊แพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulsar
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ทศกัณฐ์นะคะงานจากพี่เดี่ยวไออุ่นค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่แสงจากจังหวัดตากนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้หลังไมค์เยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวเพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้นะคะสวัสดีสมาชิกนะคะทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ชะนัญญานะคะพี่แจ๋วใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดหนูขออภัยด้วยนะเขาบอกว่าใครกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับบ้างนะได้มาเจอน้องลูกตาลดีเลยสวัสดีนะคะแล้วก็พี่เบลเบดบอกทักทายดีเจลูกโหนดสวัสดีพี่หมวดป๊อกพี่คนไม่สวยพี่เล็กยินดีพี่ปีโป้พี่วิชิตหรือว่าพี่วิจิตนะคะเขียนภาษาอังกฤษมาแล้วก็พี่สลิดพี่ณรงค์ทักทายนะคะบอกรับฟังรับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชด้วยนะพี่อเนกจากคลองตาลศรีสำโรงสุโขทัยเด้อนะแล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่สังจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่นักรบนะคะแล้ววันนี้คือคักมากๆนะคะเนี่ยหลายคนบอกว่าฟังวิทยุแล้วก็วันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยผ่านทางไลฟ์ขอบคุณมากๆฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่สำรวยนะคะทักทายจ้าขอบคุณมากๆเลยแหละอ้าวละนะคะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงสนุกๆจากวงชามาให้แล้วกันกับสาวเทคนิคเทคนิคนะเทคนิคจบเพลงนี้พักกันสักครู่นะจ๊ะชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่ยังอยู่กันกับพี่เจลูกตาลชนทิชา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซันอยู่ไม่เอ่ยเดี๋ยวให้น้องเช็คอีกทีหนึ่งนะคะสายหายไปแล้วหายไปเลยหายไปในอากาศนะคะเดี๋ยวรอต่อสายแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่สองนะใครยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะหรือว่าอาจจะกำลังทำงานกะดึกอยู่นะคะก็หมุนมาฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะหลายๆคนบอกว่าโหติดตามฟังมาตั้งนานแล้วแหละนะคะแต่ว่าแค่ไม่เคยโทรมาแค่นั้นเองนะคะเขาบอกว่าขอเพลงอะไรก็ฟังได้ทั้งนั้นแหละ FM 95บางคนนะฟังมาตั้งแต่22ปีที่แล้วโอ้โหนะฟังบ่อยมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ทราบว่าดีเจจะหน้าตาดีขนาดนี้เนี่ยเนี่ยมันอย่างนี้มันอย่างนี้นะโอเคสายมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ซันนะ
3: ครับ
0: ครับผมพี่ซันกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ยังไม่เคยครั้งแรกเลยครับ
0: ครั้งแรกเลยนะคะยินดีต้อนรับมากๆพี่ซานขาจากอุบลราชธานีถูกต้องไหมคะ
3: ครับผม
0: ค่ะทำไมเสียงเหมือนฝนตกเลย
3: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกนะอาจจะเป็นเสียงพัดลมหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: ครับ
0: อ๋อโอเคปกติพี่ซานฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
3: ฟังตลอดเลยครับทุกวันเลยทุกเช้าทุกเย็นเลย
0: โอ้ทั้งวันเลยนะ
3: ทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่าแต่ไม่มีโอกาสที่จะ
0: โทรเข้ามา
3: โทรเข้ามาคร
0: ับ ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าเป็นวัน
3: ได้โอกาสพอดี
0: เนาะได้เลยโอ้โหฟังทั้งวันเลยฉันว่านอนดึกด้วยแล้วก็ตื่นเช้าด้วยเหรอคะพี่ซันคะ
3: ไม่ได้ทำอะไรครับก็อยู่เฉย
0: ดีจังเลยอ่ะดีจังเลยดีแล้วล่ะแต่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ซันบอกว่าอยากฟังเพลงนวลรอพี่ที่สวนลำไยของน้องจ๊ะเหรอคะ
3: ครับผม
0: นะที่อุบลมีสวนลำไยไหมคะ

0: มีครับ
1: มีนะปกตินี
0: ้มีมันเป็นอดีตครับ
1: อ๋อเป็นอดีตอ๋อหมายถึงเรื่องราวของเพลงนี้หรอ
0: หมายถึงเรื่องมันเป็นอดีต
1: มันเป็นอดีตมันเป็นอย่างนั้น
0: มันเป็นอดีตแต่ก่อนผมอยู่แถวจันทบุรีมันเป็นอดีตก็เลยจบฟัง
1: มีภูมิหลังมีแบ็กกราวด์มีสตอรี่ได้เลยพี่ซานได้เลยยินดีมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้เลยเพลงนี้นะคะพี่ซานถ้ามีโอกาสเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยโทรเข้ามาอีกได้นะไม่เป็นไรโทรเข้ามาอีกเลย
0: ครับผม
1: ได
0: ้ผมก็โทรใครดีเจไหนมาผมก็โทรประจำแต่ว่ามันไม่มีอย่างนี้
1: อ๋อยังไม่เคยคุย
0: นะฮะเคยพูดคนที่รับสายว่าพูดหน้าไหมครับผม
1: จ้ะโอ้ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะถือว่าเป็นวันดีๆเนาะที่เราได้คุยกันแล้วแหละวันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้แบบว่าเออนะเป็นครั้งที่สองที่สามแล้วแหละที่ได้คุยกันอะไรแบบนี้นะคะโอเคพี่ซันคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ซันพูดตามหนูได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: ค่ะหนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่ซันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่สันจากอุบลราชธานีฝากเข้ามานวลรอพี่ที่สวนลำไยนะคะงานจากน้องจ๊ะนงพนีแล้วก็วันนี้4งานเพลงต่อเนื่องจากที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่02 248 1366นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันทีเนาะว่าจะมีเพลงของใครอยู่ในพาเรทนี้กันบ้างนะ

0: 7.5สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับช่องของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะทั้งสี่เพลงเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะที่จบไปกับอกหักเพราะรักเมียค่ะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่วุฒินครพนมค่ะก่อนหน้านั้นกับน้ำตาคนเลวค่ะเกษมคมสันนะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีสองผู้ต้องหาค่ะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะฝากมาจากคุณลุงน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ฝากข้อความมาเป็นกำลังใจให้ดีเจลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะลุงน้อยขามีโอกาสโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นวลรอพี่ที่สวนลำไยค่ะงานจากน้องจ๊ะนงพนีนั่นเองนะคะส่วนเพลงที่เหลือนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมค่ะมาเรื่อยๆเลยที่02 248 1366นะคะทักทายสมาชิกของเราทางเพจเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่ยาเรียกลุงเรียกอะไรดีอะนะแล้วก็พี่ดารานะคะพี่จรันพี่แดนด้วยแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะป้าหนานมองเนอจังห้วยซานเนี่ยบอกว่าหน้าฮับแต๊ะเลยเนอลูกขอบคุณจะนักนะจ้าขอบคุณจะนักเลยเนาะนะพี่สุรีนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่วุฒิศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS ด้วยนะคะยังไม่ได้อ่านเลยเนาะวันนี้เนาะจริงด้วยนะคะทาง SMS ของเรานะคะที่4689400เขาบอกว่าอย่างนี้นะผมมีชีวิตอยู่เพื่อรอฟังเสียงดีเจลูกตาลขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอเพลงดอกชบาสีแดงเข้ามาด้วยนะแล้วก็พี่ประเดิมบอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานเนี่ยขอจองเพลงอย่ายอมแพ้ของพี่อ้อมสุนิสาหน่อยนะคะนี่ค่ะพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีเกมอะไรนะอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิมา2ข้อความ3 2ข้อความนะคะแล้วก็

หนึ่งข้อความจากคุณเต้ยบอกว่ารับชมผ่านตำบลอ้อมน้อยสมุทรสาครสัญญาณคมชัดนะคะแล้วก็วันนี้วันเกิดผมด้วยนะคุณเต้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเต้ยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันสักเพลงหนึ่งนะเขาฝากมานะจ๊ะเหมือนหิวว่าเพลงนี้เอาจริง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีสาบค่ะมากันต่อที่จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้จอคิวฮิตของเรางานเพลงใหม่จากพี่สิงโตนำโชคค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงป่าตองสะอื้นนะคะคำร้องทำนองค่ะแน่นอนค่ะพี่สิงโตนำโชคเขาก็แต่งเองเขียนเองนะคะเรียบเรียงโดยพี่สิงโตนำโชคแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่ปกป้องจิตดีอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะป่าตองสะอื้นสิงโตนำโชคค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากด้วยนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่สิงโตนำโชคกับป่าตองสะอื้นนะคะจัดให้หนึ่งงานเพลงมีหนุ่มๆถามมาเยอะมากว่าถ้าอยู่เฉยๆอ่ะจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบไหมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะจ๊ะ

ช่วงนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังคะมหานครชาร์ตของเรานะคะมีการอัปเดตทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอยากจะมาร่วมลุ้นนะคะร่วมเชียร์นะคะว่าเพลงไหนของศิลปินที่เรารักที่เราชอบหรือเพลงโปรดของเราเนี่ยจะอยู่ในชาร์ตของมหานครไม่ใช่ อะไรอ่ะอยู่ดีๆก็แบบเอ๊ะไม่ใช่อยู่ในมหานครชาร์ตหรือเปล่าชีวิตคือมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะว่าเอออยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ เป็นอะไรเมื่อกี้เหมือนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเหมือนมันแบงค์อ่ะทุกอย่างในหัวคือหายไปเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนดึงปลั๊กออก แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ใช่มหานครชาร์ตของเราวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะมีเพลงเข้ามาใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในฮิตที่18นะคะกับเกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็น cover version นะคะโดยบิวจิตชริยานะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีก1เพลงปริญญาไก่ตีนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานเพลงจากเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการจากจอห์นนี่มิวสิกค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5

0: ได้มีเหตุผลนะคะงานจากหนุ่มเบิ้ลปทุมราชค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่เต้ยสมุทรสาครนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงถ่ายชั่วโมงตอนนี้ 23:55 ค่ะเวลาหมดอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

0: 1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่ SMS ส่งเข้ามาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่อ้อมสุนิสากับอย่ายอมแพ้พรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: เวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามพันงานแรงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับการหวนกลับบ้านนะบางทีอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราใช่ไหมอยู่ข้างนอกมันเจอทั้งมลพิษเจอทั้งคนใจร้ายเจอคนใจดีเจออะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมใช่ไหมแต่พอเวลาเรากลับมาบ้านเนาะก็ขอให้บ้านของเรายังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็สงบจิตสงบใจเราได้อย่างน้อยคำว่าบ้านอาจจะหมายถึงห้องก็ได้อาจจะหมายถึงบุคคลก็ได้นะเอออย่างเช่นแบบว่าเรากลับมาเจอคนที่เรารักอย่างนี้เขาเรียกว่าเธอเป็นเหมือนดังบ้านของฉันเลยนะนี่โอ้ยโรแมนติกซะไม่เมียนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้3ผลงานเพลงนะคะมาแบบภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เลยนะดอกสะแบงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ตามมาด้วยจากเดอะสล้อนะคะกลับบ้านเฮาเต้นะคะและปิดท้ายด้วยอันดาค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมในผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้น้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โก plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน19นาทีวันนี้มาช้านิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเพลงน้องไข่มุกยาวปกติจะบอกว่าเอ้ยเที่ยงคืน16นาทีอันนี้เที่ยงคืน19แล้วใช่ไหมเลยไปต้อง3นาทีถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเพลงมันยาวนี่แหละคุณฟังเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่บางเพลงเนี่ยเวลาแบบขอแล้วทำไมไม่ได้ฟังเพราะว่าเพลงของคุณมันยาวเกินไปหรือมันสั้นเกินไปอะบางเพลงนี่เราจะต้องแบบอุ้ยเข้าโฆษณาแล้วนะแต่ว่าโอ้ยเพลงมาสัก7นาทีอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็เปิดไม่ได้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจเราก็ต้องพยายามสื่อสารออกไปอธิบายกันออกไปในทุกๆวันนะคะว่าทำไมเพลงนี้มันไม่ได้ฟังสักทีหนึ่งก็ลองเลือกเพลงใหม่ดูแล้วกันเนาะแรนดอมดูเผื่อเจอเพลงที่มันถูกอกถูกใจหรือว่าพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนจ้ะโทรมาเบอร์ดีเบอร์เดิม022481366ค่ะ022481366นะคะมีคนถามว่าน้องเมย์ไปไหนมานะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไปแบบรว

ไปเจอไปเจอกับผู้กำกับละครผู้กำกับหนังผู้กำกับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะมีบางคนไปเจอนี่ด้วยพี่ที่เป็นผู้กำกับโกหังน่ารัก ไม่รู้แค่เห็นหน้าพอไปดูในเพจพี่เขาปั๊บโอ้ยมีแต่น้องหมาน่ะโอ้ยมันงุ้ยมากเลยนะแล้วก็ไปเจอแบบพี่ๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะก็ไปฟุตฟิตโฟร์ไฟไปยืนทำหน้างงๆใส่เขาแล้วเล่นแล้วเล่นอ่ะก็พอคุยกันได้บ้างนะคะมันก็เป็นงานมีตติ้งหนึ่งที่แบบรวมคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยเนาะที่ทำแบบเขาเรียกว่าทำงานด้านเดียวกันมารวมตัวกันนะคะส่วนเราเองเนี่ยลองดูซิว่าสังคมของเราเนี่ยเรามีคอมมูนิตี้หรือว่ามีชุมชนไหนที่มันเหมาะกับงานของเราบ้างไหมสมมติว่าเราเป็นคนตัดยางเรามีแบบว่าทีมสมาคมยางพาราแล้วเราต้องไปเรียนรู้นวัตกรรมอะไรไหมเราก็ลองไปเรียนรู้ดูเนาะหรือว่าบางพี่ๆบางคนก็อาจจะแบบเรียนรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัยอะไรเงี้ยไปอบรมมันก็มีหลากหลายนะคะเอาจริงๆแล้วมันทำให้เราเนี่ยพัฒนาสกิลชีวิตของตัวเองมากขึ้นอย่างเนี้ยปกติน้องเมย์ก็เป็นนักแสดงอยู่ในประเทศไทยเนาะบางทีเราก็ต้องค้นคว้าหรือว่าแบบหาโอกาสให้กับตัวเองลองไปดูซิว่าต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็ไปทำความรู้จักมาก็เจอแบบพี่ๆที่เขาเป็นแดนเซอร์ของเนี่ยลิซ่าเนี่ยล่าสุดก็เจอด้วยในงานนี้นะคะเป็นผู้หญิงแบบสวยมากเป็นชาวรัสเซียสวยมากจริงนะแล้วก็มีผู้กำกับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูผลงานเขาเห็นเขาเอามาเอาโบชัวอะไรมาให้ดูนั่นแหละแบบโอ้เลิศนะคะเห็นชาวต่างชาติเห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ถ่ายกล้องที่เขาใช้ถ่ายเลนส์ที่เขาใช้ถ่ายเงี้ยเนาะหรือทีมงานที่เขาแบบภาคภูมิใจเอามาเล่าให้เราฟังเราก็จะได้เปิดประสบการณ์ฟังบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลองดูซิเผื่อว่าเวลาเราแบบมาดูว่าสมมติเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งการพูดเราก็อาจจะลองหาแบบคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอบรมเนี่ยน้องเมย์รู้สึกเลยว่าน้องเมย์ต้องไปฝึกภาษาเพิ่มนะคะรวมถึงภาษาใต้ด้วยพูดไม่ได้สักทีห่วยเนี่ยก็ต้องอาศัยคุณผู้ฟังโทรมาคุยบ่อยๆไงน้องเมย์ก็จะได้เรียนรู้ใช่ไหมถ้าสมมติเราจะต้องเก่งภาษาใต้จริงๆเราอาจจะต้องไปอยู่ภาคใต้สัก 3-4 เดือนให้มันซึมซับให้หูมันติดสำเนียงมาอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยพี่เมื่อคืนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาแป๊บเดียวน้องเมย์ติดสำเนียงใส่หูมาแล้วเนี่ยพูดกลับมาปกติไม่ได้อ่ะตอนนี้นะคะในระหว่างที่รอสายเมื่อสักครู่นี้เริ่มมีสายที่โทรเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยว3นาที44วินาทีตอนนี้นะคะรอให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามานะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่จ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมาในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กะทิครับ
1: พี่กะทินะคะไม่เอาต้องบอกด้วยว่าเด็กชาย
2: ผมไม่ได้เป็นเด็กชายแล้ว
1: ไม่ได้จะให้เป็นเด็กชาย
2: เอางั้นก็ผิดกติกาแล้วกันครับ
1: ไม่ได้ไม่งั้นไม่เปิดเพลงให
2: ้โอ้ผู้หญิงหน้าตาสวยๆนี่ใจร้ายกันทุกคน
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่สวยหนูก็เลยใจร้ายด้วย
2: อ๋อ
1: ถูก
2: เป็นคนแปลงด้วยเหรอพี่รู้เหรอ
1: ตกลงชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: กะทิไง
1: ไม่เอาเร็วๆเด็กชายเร็ว
2: ๆแต่กะทิ
1: ไม่เอาบอกว่าเด็กชายกะทิครับ
2: เด็กชายกะทิครับ
1: น่ารักที่สุดเออแค่นั้นแหละหนูสบายใจแล้วอะจากจังหวัดอะไรคะ
2: เพชรบุรีครับ
1: เพชรบุรีเอาวันนี้เพชรบุรีไม่มีสำเนียงเหนือใต้หรอใ
2: ช่พูดเพชรบุรีจริงๆมันจะเหนือสั้นครับแค่สุพรรณเหนือยาว
1: อ่าแล้วของคุณพี่นี่เหนือสั้นหรือเหนือยาว
2: สั้น
1: อันนี้เหนือแล้วเหรอคะ
2: ยังไม่เหนือ
1: ยังไม่เหนื่อยนะยังไม่ต้องพูดเหนื่อยนะเดี๋ยวติดหูหนูเดี๋ยวจะเพี้ยนตาม
2: แบบไหนคุณพูดตายไม่ได้
1: อะไรนะคะ
2: คุณพูดตายไม่ได
1: ้แรงตายไม่ชัดพ่อน้องพึ่งหัดเมื่อวานนี
2: ้ผมไม่ใช่ชัยโย
1: สักหน่อยไม่ได้เออ
2: ได้อร่อย
1: ก็สักมีสักหน่อยแหมเราโทรมาทั้งทีเราก็ต้องมีความแบบเฟรนลี่สนุกสนาน
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับไม่หลับไม่นอนครับ
2: อ๋อเดี๋ยวจะออกไปดูไร่ไหมครับ
1: ดูไร่
2: คือมีปลูกเห็ดไว
1: ้ปลูกเห็ดปลูกไว้นานยังฮะ
2: ก็น่าจะนานแล้วนะแต่มันมีหลายอย่างที่ต้องไปเห็ดต้องไปดูกลางคืนเช่นเห็ดตับเต่าเงี้ยต้องไปดูกลางคืนเช่นไปสอง
1: เห็ดตับเต่านี่มันรักลูกทุ่งปะ
2: ใช่ครับแบบ
1: นี้แล้วเห็ดตับเต่ามันกินกับอะไรอร่อยอ่ะ
2: โอ้โหผมก็พูดยากนะแต่ชาวบ้านเขากินกันคนใต้เขากินกัน
1: หนูยังนึกไม่ออกเลยว่าเห็ดตับเต่าหน้าตาเป็นไงหนูยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยรู้จักแต่เห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทอง
2: เห็ดตับเต่ามันก็คล้ายเห็ดหูหนูแต่มันใหญ่
1: เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมมาเลยนะ
2: กินชาวเวียดนาม
1: ทำไมไม่ร้องใส่ทำนองมาด้วยเอ้า
2: อ้าวถามผมบุกก็ตอบเนี่ยตรงเป๊ะเลย
1: ยังไงนะเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่อะไรนะ
2: ขึ้นอยู่ริมเขาย่านาวงบัวสลากบานอยู่ริมบึง
1: เหมือนแล้วไปเก็บเห็ดตอนเวลาดึกๆกันนะ
2: ไม่ได้เก็บ
1: อ๋อไปดู
2: ไปดู
1: แล้วถ้าหนูไปเด็ดอ่ะ
2: พวกนี้มันจะขโมยกันกลางคืน
1: เออแล้วถ้าหนูแอบไปเด็ดอ่ะ
2: จะแอบไปเด็ดได้ไงอ่ะมันอยู่ริมเขาเลย
1: อ๋อเหรอมันต้องอยู่ริมเขาเลย
2: ริมเขา
1: ย่านางอ่ะนะ
2: ครับมันขึ้นอยู่ริมเขาเลย
1: วันนี้คุยกับหนูจะได้สาระเลยเนี
2: ่
1: ยไม่มี
2: แล้วเพิ่งเห็นกับเต่าเนี่ย

0: ถ้าแบบฝนมันตกน่ะสัตว์มันชอบมาตอมไอ้พวกแมลงมาตอมอ่ะแล้วมันจะมีกบตัวใหญ่บนเขาอ่ะลงมาแล้วเราจะไปจับเอา
1: ถามหรือยังว่ากบชื่ออะไร
0: มันไม่รู้อาจจะเป็นชื่อของแม่คนจัดก็ได้
1: อุ๊ยแรงมากรู้ชื่อแม่หนูด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: น้ำพริกปลาทู
1: น้ำพริกปลาทูอันนี้ขอฟังเพลงหรือหิว
0: หิวด้วยครับ
1: ได้น้ำพริกปลาทูนะคะร้องไงนะ
0: ร้องสามมาพยัคฆ์อรุณครับ
1: เพลงนี้ร้องยังไงนะคะ
0: ร้องเลยอ
1: ้าวหนูก็ช่วยไม่ได้นะเพราะหนูก็นึกไม่ออกเหมือนกันได้ยังนึกออกยัง
0: ยังเลย
1: งั้นไปฟังเพลงดีกว่าเนาะ
0: ครับขอบค
1: ุ
0: ณมากคร
1: ับ โอเคขอบคุณพี่กะทิที่โทรมานะ
0: ครับขอบคุณ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: โอ้ยผมเป็นนักดนตรีไทยเก่าผมก็ต้องรู้ดิ
1: อ่ะพูดตามด้วยอะไรอ่ะ
0: ตามด้วยโปโปชิง
1: โอเคเลยตามนั้นแหละ
0: คร
1: ับ ให้ทุกคนทั่วประเทศรู้กันไปเลยว่าพี่อ่ะมงแซะมงแซะแซะมงปงปงชึ่งโอเคตามนั้น
0: คนอื่นจะไม่ซ้ำกับคนอื่นเนี่ย
1: หรอเอชาเอชาชาชาชาชาน
0: ายแม
1: ่เอ้าก็เดี๋ยวก็เหมือนกับคนอื่นสิก็ต้องคิดอันอื่นมาสิ
0: คนนี้เอาให้สั้น
1: โอ้เอาให้สั้น
0: ยาวเขาหน่อยแม่แล้วครับแม่
1: แม่เนี่ยก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคงั้นแค่นี้นะสวัสดีนะ
0: ขอบค
1: ุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้สิอยากสนุกอ่ะน้ำพริกปลาทูนะคะจากพี่สามารถ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ปวดจังเลยเมื่อยจังเลยนึกถึงสุกายะนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆเมื่อกี้จะบอกว่านอนหน้าจอนานๆแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าอุ้ยฟังเพลงไปด้วยนะบางทีก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันเมื่อยนะนะคะบางท่านนี่ก็ขับรถทางไกลนะโอ้ยมันปวดคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยนะใช้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับโพช่วยดูแลคุณนะคะในเรื่องของนวัตกรรมนาโนด้วยผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยค่ะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดเอาไปใช้กันจุกๆนะจ๊ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาขยับแข้งขยับขากันบ้างในช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากล่าเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองจ้า

0: ฮานาคอนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกจ้ามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะเป็นการกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองส่องกระจกแล้วยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะวันนี้อยากจะนำเสนอโดยที่มีกิจกรรมให้เล่นนิดนึงแต่ว่าเป็นการตอบคำถามโดยไม่ต้องบอกน้องเมย์นะคะเพราะว่าถ้าบอกทุกคนพร้อมๆกันน่าจะฟังไม่ทัน จะพิมพ์ก็ได้จะพิมพ์ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะรู้จริงๆเป็นคำถาม3ข้อด้วยกันค่ะไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ตอบในใจก็ได้ตอบตัวเองซะหน่อยนะคะว่าข้อแรกถามว่าถ้ามีใครสักคนอยู่กับเราในวันนี้เราอยากให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่กับเรานี่คำถามแรกนะคำถามว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีใครสักคนอยู่กับเราเนี่ยใครสักคนคนนั้นเราอยากให้เขาเนี่ยอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรอันนี้คำถามแรกตอบในใจได้เลยนะคะตอบในใจได้เลยส่วนใครอยากพิมพ์พิมพ์ได้เลยนะก็มันเป็นคำถามแรกเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากให้เขารู้สึกอบอุ่นอยากให้เขารู้สึกเชื่อใจอยากให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยอ่ะลองดูซิอยากให้เขารู้สึกยังไงเมื่ออยู่กับเรานะคะลองตอบดูตอบในใจก็ได้

อยากให้เขาเนี่ยอยู่กับเราแล้วรู้สึกยังไงอืมนะลองตอบดูนะคะตอบได้มากกว่าหนึ่งนะตอบยังไงก็ได้เยอะๆก็ได้นะคะข้อสองคนมักพูดถึงเราว่าเราเป็นคนยังไงลองดูสิคนมักพูดถึงเราว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงลองตอบดูลองตอบดูอาจจะบอกว่ามองเราแล้วเราเป็นคนเฟรนลี่เราเป็นคนซื่อสัตย์เราเข้าถึงง่ายเราเป็นคนยิงเราเป็นคนตลกเราเป็นคนสนุกเราเป็นคนเรียนเก่งเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนที่มีจิตอาสาเราเป็นคนซื่อสัตย์อะไรก็ได้แบบลองดูสิว่าเราจะตอบยังไง เราใจร้ายใช่อย่างนั้นล่ะลองดูลองดูนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายถามว่าใครคือบุคคลตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจของเราใครคือบุคคลตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราตอบหน่อยตอบหน่อย นะคะเซกชันนี้ที่อยากจะมาบอกมาแชร์กันในเรื่องของการให้ความรู้นะคะว่าสาระดีๆในวันนี้เนี่ยน้องเมย์ก็เลยนำ3ข้อนี้มาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเมย์มีไปอบรมแล้วรู้สึกว่ามันดีจังเลยอยากแชร์จังเลยนะคะน้องเมย์ตอบวันนั้นนะน้องเมย์เขาถามว่าอยากให้คนรู้สึกอย่างไรใช่ไหมน้องเมย์บอกว่าอันนี้แชร์นะอันนี้แชร์นะอันนี้ตอบของตัวเองนะน้องเมย์บอกว่าน้องเมย์อยากให้คนที่เขาอยู่กับน้องเมย์เนี่ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเชื่อใจสามารถเล่าทุกเรื่องให้เราฟังได้โดยที่มั่นใจว่าเราจะไม่ตัดสินหมายถึงเราจะรับฟังเขาโดยที่ไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดหรือต้องไปแก้ปัญหาของเขาอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องเมย์ตอบนะคะแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้เขาไปข้างหน้าได้ดีนะคะส่วนข้อ2เขาถามว่าคนส่วนใหญ่พูดถึงเรายังไงจริงๆข้อนี้ขอไม่แชร์แต่อยากจะให้คุณผู้ฟังอ่ะช่วยกันแชร์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้มันเป็นการที่ทำให้เรารู้ตัวเองว่าเรามีดีอะไรนี่อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีข้อดีอะไรบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวเองเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราลองฟังดูซิบางทีเราลืมฟังเสียงคนรอบข้างเลยว่าเขาเคยชมเรายังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคำพูดดีๆอ่ะมันไม่ได้สร้างบาดแผลการที่เวลามีคนพูดอะไรดีๆกับเราบางทีเราก็อ๋อเออไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันนึงที่มันมีคนที่พูดอะไรทำร้ายจิตใจเราฝังใจจดจำมากเพราะมันสร้างบาดแผลเราเห็นมันเรามองไปที่บาดแผลที่ไรมันก็ยังคงมีแผลเป็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นวันนี้ก็เลยชวนมาลบบาดแผลตรงนี้นะคะด้วยการลองดูซิว่าเราเนี่ยมองแล้วเราเนี่ยมีดีอะไรนะคะมีคนบอกว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมก็จะบอกว่าแล้วแต่คน อันนี้เราเถียงนิดนึงโอเคเขามองเราเฟรนลี่นั่นหมายความว่าเขานิสัยดีกับน้องเมย์เขาถึงรู้สึกว่าน้องเมย์เป็นคนเฟรนลี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เขาบอกว่าเมย์เหรอดูหยิ่งนั่นหมายความว่าแสดงว่าเขาต้องทำอะไรหนูสักอย่างนึงนั่นแหละแต่เขาไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นหนูคนถ้าถามตัวเองหนูจะรู้สึกว่าข้อดีของหนูคือหนูว่าเป็นกระจกหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทำดีมาเราดีกับถ้าคนที่ไม่ดีมาเราก็เพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาทำไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนไม่ดีใส่เขานะแต่เราใช้คำว่าเพิกเฉยต่อการที่เขากระทำอะไรต่างๆนานาเราแค่ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำหรือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ดีอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนแบบเขาเนาะก็แค่เพิกเฉยมันไปทำให้เขาเป็นอากาศไม่อ่านข้อความอะไรเงี้ยปกตินะคะมีคนบอกว่าข้อ1พี่ตอบว่าพี่อยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะข้อ2มีคนชมว่าพี่อยากเป็นตัวของตัวเองข้อ3ใช่ไหมน้องเมย์ถามว่าใครเป็นตัวอย่างให้กับเราใช่ไหมบางคนก็อาจจะตอบว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยฉลาดมากเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะบอกว่าตัวอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเศรษฐี

ระดับโลกอะไรเงี้ยก็ได้แบบว่าแนวคิดของเขามันดีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนมองเป็นไอดอลของเราอาจจะเป็นพระสงฆ์อะไรเงี้ยก็ได้นะได้หมดเลยนะคะอันนี้ข้อ3เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองเป้าหมายของตัวเองว่าเราเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายไปเป็นแบบไหนเช่นเรามองคนนี้เป็นไอดอลเพราะเขาเป็นคนใจเย็นเราก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายว่าเราอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วเราอาจจะต้องระงับตัวเองให้ได้มากขึ้นนะคะมันก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นก็หวังว่าสาระดีๆในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มองตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรบ้างนะคะก็อยากจะให้รู้สึกแบบนั้นในทุกๆวันอย่าลืมนะคะทบทวนตัวเองอยากจะให้เขียนลงไปด้วยซ้ำเขียนลงไปแล้วก็อ่านมันทุกเช้าเราจะได้รู้ว่าเรามีดีอะไรเพราะบางครั้งการที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีดีอะไรเช่นเราเป็นคนเก็บเงินเก่งวันนึงพอเวลาเราจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราอัดกลับมาอ่านเราจะรู้ว่าอ๋อเราต้องคิดก่อนจ่ายเด้ออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเราอยากเป็นคนยังไงอ่ะอันนี้ก็ต้องเขียนนะคะเราเก่งอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองในทุกๆวันนะคะหันมามองกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่กับผลงานเพลงนี้นะคะการุณาฟังให้จบจากแช่มลำแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะเตรียมคำตอบมาด้วยนะ 02-248-1366 ค่ะเบรกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ในช่วงนี้นะคะโอ้ยกดปุ่มไม่ขึ้นโอ้ยเนาะนะอ่ะตอนนี้มาแล้วนะหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กหญิง
0: น่ารัก
3: เด็กหญิงจิ๋ม
0: นะคะจากจังหวัด
3: ชลบุรี
0: พี่จิ๋มจากชลบุรีนะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: พี่ไม่ค่อยแข็งแรง
0: พี่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: พี่เหนื่อยพี่แบบทำอะไรมันเหนื่อย
0: แล้วพี่คุยกับหนูพี่เหนื่อยไหม
3: ไม่เหนื่อย
0: จริงเหรอ
3: แต่เมื่อกี้พี่ยังฟังน้องเมย์ให้จดเลยพี่ยังจดไม่ยังไม่เสร็จเลย
0: ไม่เป็นไรงั้นหนูถามตรงนี้เลย ได้ไหมช่วยตอบหน่อยสิว่า หนูข้ามมาเป็นข้อสองเลยไหมหรือว่าจะเอาตั้งแต่ข้อแรก
3: ทวนด้วยนะ
0: โอเคได้ข้อที่หนึ่งคำถามมีว่าตื่นเด้อเด้อไม่ใช่เกมเศรษฐีเนาะไม่รู้ว่าหนูหรือพี่ใครจะเริ่มเหนื่อยก่อนกัน
3: แต่พี่ยังเหนื่อยอยู่เลยเนี่ย
0: ใช่ไหมหนูถามข้อสองก่อนหนูถามข้อสองก่อนว่าคนอื่นพูดถึงเราเนี่ยเขาชมเราว่ายังไงบ้างรู้ไหม
3: ตอนนี้คือว่าเมื่อก่อนแล้วพี่เป็นคนที่เก่งใช่ไหมค้าขายก็เก่งอะไรก็เก่งพอพี่อายุมากขึ้นเดี๋ยวนี้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยคือพี่ป่วยแล้วแบบพี่ไม่มีแรงทำจับไอ้นู่นก็ไม่ได้จับไอ้นี่ก็ไม่ได้เดินก็ไม่แข็งแรงค่ะมันก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยไม่มีใครชมแล้ว
0: ไม่มันต้องมีสิอย่างเช่นพี่จิ๋มเป็นคนจิตใจดีพี่จิ๋มเป็นคนชอบช่วยเหลือคนพี่จิ๋มเป็นคนคุยเก่งพี่จิ๋มเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยอ้าวมันต้องมี
3: เอาพูดต่างที่จะก่อนได้ไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็ได้
3: คนที่ต้องมีบอกทุกอย่างเลยอะ
0: เดี๋ยวอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วหรอ
3: มันเหมือนคนเฉยจ้าทำอะไรก็แบบตัวเองยังโมโหตัวเองเลยที่แบบทำอะไรไม่ได้อย่างใจอะแบบจะทำอะไรเงี้ยพอทำอะไรเงี้ยเราจะนึกทำอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อย่างใจอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนิสัยเราก็ยังดีอยู่ถูกไหมล่ะเราไม่ได้ไปโกงใครถูกไหมเราอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์แหละ
3: เราไม่ได้โกงใครแต่เราชอบโดนคนโกง
0: ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงอย่างน้อยเราก็ไม่ไปทำร้ายใครถูกไหม
3: ใช่
0: นี่ไงหาข้อดีของตัวเองให้เจอถูกไหม
3: ใช่
0: งั้นเอาใหม่ย้อนกลับมาที่ข้อหนึ่งถ้ามีคนอยู่กับเราเนี่ยพี่จิ๋มอยากให้เขารู้สึกยังไง
3: อยากให้เขารู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแบบคือพี่ทำอะไรไม่ไหวหยิบอะไร
0: เดี๋ยวก่อนเอาใหม่ทวนคำถามเวลาเขาอยู่กับเราอยากให้เขารู้สึกยังไง
3: อยากให้เขารักเรา
0: อยากให้เขารักเราอยากให้เขารู้สึกเป็นไงปลอดภัยไหมหรือว่ารู้สึกว่าเราเป็นตัวอันตรายสำหรับเขา
3: อยากให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วอยากให้เขาพูดดีๆกับเรา
0: อันนี้คือความต้องการของเราแล้วความต้องการของเขาล่ะ
3: ความต้องการของเขาคือว่า
0: สมมติว่า
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
0: สมมติว่าเดี๋ยวพี่จิ๋มแป๊บนึงเซกชันเนี้ยในคำถามของหนูอ่ะหนูต้องการให้พี่อ่ะดูซิว่าตัวเองเป็นคนอบอุ่นขนาดไหน
3: ตอนนี้นะพี่เหมือนขาดความอบอุ่นเพราะว่าต่างกับแฟนพี่เสียไปเนี่ยพี่ไม่เคยได้รับความอะไรจากใครที่ดีๆเลยอ่ะแม้กระทั่งลูกของเราเอง
0: แล้วตัวเราล่ะคะเราก็ไม่รักตัวเองหรอ
3: เราก็รักตัวเองนะแต่แบบบางครั้งเราเหมือนช่วยแบบพอเราคิดไปอย่างเงี้ยคิดไปอย่างเราก็ทำอย่างที่เราคิดไม่ได้อ่ะมันเหมือนเรามีความสับสน
0: โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องเราจะไม่ถามคำถามพี่จิ๋มแล้วแต่เราจะถามพี่จิ๋มแบบนี้ว่าณวันนี
3: ้
0: ณวันนี้ไม่เมื่อกี้ไม่เป็นอะไรเลยหนูดีใจด้วยซ้ำที่พี่จิ๋มพูดถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าตัวเองรู้สึกอะไรเพราะว่าบางครั้งพี่จิ๋มอาจจะพูดกับใครไม่ได้น้องเมย์รู้สึกดีด้วยซ้ำนี่ไงเมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าอะไรนะน้องเมย์ บอกว่าน้องเมย์อยากจะเป็นคนที่มีคนมาคุยกับน้องเมย์แล้วรู้สึกว่าเขาสามารถบอกได้ทุกเรื่องโดยที่น้องเมย์จะไม่ตัดสิน
3: เ
0: พราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่พี่จิ๋มพูดมาน้องเมย์ขอบคุณมากๆค่ะดีใจมากๆที่พี่จิ๋มเปิดใจที่จะพูดกับน้องเมย์เนาะ
3: ค่ะ
0: เออแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกกันนะว่าเขาฟังกันทั้งประเทศเด้อเพราะฉะนั้นน้องเมย์อยากจะบอกว่าเอาเป็นความรู้สึกของน้องเมย์บ้างละกันน้องเมย์รู้สึกว่าพี่จิ๋มอ่ะเป็นคนที่แคร์คนอื่น
3: อืม
0: เพราะไม่อย่างนั้นพี่จิ๋มจะไม่พูดประโยคเมื่อกี้ออกมาเลย
3: ค
0: ่ะพี่จิ๋มแคร์คนอื่นพี่จิ๋มถึงคิดเสมอว่าคนอื่นจะมองเรายังไงคิดเสมอเขาบอกว่าคนที่คิดมากคิดวนคิดซับซ้อนนั่นหมายความว่าพี่เนี่ยกำลังแคร์คนอื่นอยู่ว่าเขาจะมองเราเป็นยังไงพี่รู้สึกว่าเสียใจจังเลยที่เราเป็นที่พึ่งให้เขาอย่างที่เขาอยากได้ไม่ได้
3: เออใช่ใช่เลยน้องเมย์พูดตรงเป๊ะ
0: นั่นหมายความว่าจิตใจของพี่เป็นคนจิตใจดีถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้ความดีของตัวเองหรือยังคะ
3: รู้ค่ะ
0: เออน่ารักมากแค่นั้นเองเห็นไหมเออเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะช่วยนะซึ่งมันช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรเลยแต่แค่ทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆเราอยากช่วยแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆหนูเชื่อว่าทุกๆคนรับรู้ได้อย่างน้องเมย์เงี้ยถ้าน้องเมย์จะขอให้พี่จิ๋มไปยกของหนักๆก็คงไม่ได้หรอกถูกไหม
3: ใช่
0: เออพี่ติ๋มก็บอกอยากช่วยนะมีอะไรให้ช่วยไหมบอกนะน้องเมย์ก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรนั่งเลย นั่งพักเลยเนี่ยอันนี้คือคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนจริงเพื่อนแท้เพื่อนตายอ่ะเขาจะมองแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอ้ยบอกให้ช่วยยกอะพอบอกว่าขอยืมตังค์หน่อยก็ไม่ให้แล้วมาด่าเราอันนี้ไม่ใช่เพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นพี่ติ๋มอ่ะต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าคนที่เขามาคุยกับเราเขาหวังผลประโยชน์กับเราใช่ไหมเราถึงต้องคิดแบบนี
3: ้ใช
0: ่เออดังนั้น
3: เขาหวังผลประโยชน์
0: ตัดออกไป
3: ไม่ต้อง
0: เออเขายังไม่มองเราเป็นเพื่อนเลย
3: ตัดออกไปนิ้วนึง
0: เออไม่ใช่แล้ว เออตัดออกไปถ้าเขาไม่มองเราเป็นเพื่อนเราก็อย่าไปรักเขาเป็นเพื่อนถูกไหมเราไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกเขาเพราะฉะนั้นน้องเมย์ถึงบอกว่าข้อดีของพี่จิ๋มคือแคร์คนแต่เราต้องเลือกแคร์คนที่สมควรจะแคร์โอเค
3: บางครั้งพี่อยากจะคุยกับคนในบ้านแบบให้เขาเข้าใจพี่แต่แบบเขาเหมือนเขาไม่เข้าใจอ่ะแบบอยู่แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยอยู่กับลูกนี่แหละแต่แบบลูกไม่ค่อยเข้าใจพี่เพราะตอนนี้พี่แบบเหมือนทำเงินไม่ได้อ่ะพี่เหมือนเป็นคนสูงอายุแล้วพี่ทำอะไรไม่ไหวอ่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเรา
3: หมายความว่างานในบ้านอะไรเงี้ยพี่ก็เหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่ฝาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เยอะได้ทำไม่เยอะซักผ้าอะไรพี่ก็ทำไม่ได้นอกจากว่าผ้าของพี่นิดๆหน่อยๆเงี้ยได้
0: แล้วตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจ
3: คือว่าพี่ก็ไม่รู้แบบเหมือนเรามองไปเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราเลยเหมือนมันไม่เหมือนเดิม
0: เราถามเขาหรือยังว่าเขาเข้าใจไหม
3: เขาเหมือนไม่เข้าใจเขาแสดงแบบอาการกิริยาออกมาว่าเขาไม่พอใจเราอะ
0: เราเคยถามเขาหรือยังเราเคยถามเขาหรือยัง
3: คุยก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะน้องเมย์
0: เราเคยถามเขาหรือยังว่าเอาจริงๆนะอยากช่วยอยากทำงานบ้านอยากทำหลายๆอย่างให้มันเหมือนเดิมแต่ถามหน่อยว่าตอนนี้ในเมื่อเราทำไม่ได้แบบนี้เสียใจไหมลองถามเขาแบบนี้สิ
3: เนี่ยแล้วลูกพี่เขาก็ไม่อยู่เขาไปออกเรือแล้วเขาเอาไอ้พี่ก้าวขึ้นลงของพี่อะออกไปด้วยเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่ก้าวขึ้นลงบ้านยังไม่ได้
0: เราบอกเขายังเราบอกเขาหรือยัง
3: ไม่รู้จะบอกกับใคร
0: นั่นหมายความว่าเรายังขาดการสื่อสารที่ดีซึ่งกันและกันเนาะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เขาหรือเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่นักจิตบำบัดอ่ะเขามองในมุมตัวเองว่าเขาก็เหนื่อยทำงานนึกออกไหม
3: ใช่เลย
0: เขาก็มองในมุมของตัวเองเขาคนทุกคนสนใจตัวเองเสมอค่ะ ดังนั้นพี่ก็ต้องสนใจตัวเองไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเสียใจเจ็บใจชอบไม่ชอบเกลียดอะไรก็ตามให้มันเป็นหน้าที่ของเขาส่วนหน้าที่ของเราเราดูแลตัวเองเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราทำไหวโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขอคุยด้วยอย่างเช่นทำไมไม่ทำเลยทำไมไม่กวาดบ้านเลยหรืออะไรเงี้ยเขาเคยพูดแบบนี้ไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: หรอแล้วเราตอบเขาว่าอะไร
3: ก็พี่ก็ไม่ค่อยได้ทำจริงๆแหละ
0: เราตอบเขาไหมว่าเราเจ็บตัวยังไงเราบอกเขาไหมว่าเราไม่ไหว
3: พี่ทำแบบก้มเอาก้มแบบก้มลงไปเงี้ยไม่ได้คือก้มแล้วมัน
0: บอกเขาหรือยังคะ
3: หัวพี่ครัวหกล้ม
0: พี่จิ๋มบอกเขาหรือยังคะ
3: เขาก็ต้องรู้แล้วว่าพี่ก็อยู่กันมาเป็นสิบปี
0: อย่าไปคิดว่าเขาจะรู้ถ้าเราไม่บอกเขาก็ลืม ไปบอกเขาหน่อยบางทีอ่ะมันคือการสื่อสารเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าคนอื่นจะรู้หนูงอนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกหนูโกรธวันไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกถ้าหนูไม่บอกเขาอ่ะถูกปะโกรธเรื่องอะไรอีกหูมันลึกลับซับซ้อนมนุษย์เรามันหลากหลายอารมณ์มากมันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันอารมณ
3: ์ใช่ใช่แต่พูดถึงลูกอ่ะเรากลัวว่าเขาเหนื่อยเขาอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
3: เขาก็เหมือนพูดกับพี่แบบพูดไม่เพราะพูดแบบพูดไม่ถึงว่าคุณฟังจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็น้อยใจ
0: แล้วเราบอกเขาไหมว่าพูดแบบนี้เราน้อยใจนะ
3: ไม
0: ่เห็นไหมก็เราไม่คุยอ่ะ หนูกับพ่อกับแม่คุยกันตลอดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่พูดอะไรมาแล้วหนูเสียใจหนูจะหันไปบอกพ่อว่าพ่อพูดแบบนี้หนูเสียใจนะ
3: เออ
0: หนูจะบอกตรงๆแล้วเขาก็จะมาขอโทษเองแต่ถ้าสมมติว่าหนูงอนแล้วหนูฟังแล้วหนูเงียบแล้วหนูเดินออกมันจะขาดการสื่อสารกันไปเลยค่ะความผูกพันมันจะหายไปเลยลองคุยดูแต่ไม่ต้องคุยด้วยอารมณ์เราโอเคเราไม่อาจจะไม่คุยเดี๋ยวนั้นก็ได้เราถอยออกไปสักนิดนึงแล้วค่อยพูดก็ได้เนาะลองดูนะ
3: ตอนที่กำลังแรงๆอะไรช็อกกำลังโมโหเราพี่ก็จะพยายามเฉยอย่างเดียว
0: แล้วเราก็ต้องพูดด้วยเราก็ต้องพูดด้วยเราไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงแบบโอ้ยวายๆเลยเราก็ไม่ได้พูดแบบนี้ถูกไหมแต่เราก็จะบอกว่าพอเขาพูดมาปั๊บเราเงียบแป๊บนึงแล้วเราก็พูดว่าพูดแบบนี้เสียใจนะรู้ใช่ไหมเห็นไหมว่าน้ำเสียงหนูเปลี่ยนเห็นปะก็บอกว่าพูดแบบนี้เข้าใจนะว่าโกรธอยู่เข้าใจนะว่ากำลังเหนื่อยอยากช่วยเหมือนกันและที่พูดเมื่อกี้รู้สึกเสียใจเราต้องสื่อสารหน่อยเราต้องสื่อสารหน่อยนะคะสักนิดนึงเนาะน้องเมย์ให้เวลาประมาณนี้นะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะคะอ่ะผลงานเพลงที่อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ตั้งใจมาหลอก
0: ตั้งใจมาหลอกนะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ยจ๊ะ
3: น้องเมย์แล้วถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพี่โทรคุยอีกนะ
0: ได้ค่ะนะคะอ่ะตอนนี้มอบเพลงให้ใครเป็นพิเศษมั้ยคะ
3: มอบให้ตัวเอง
0: นะได้เลยตั้งใจมาหลอกใครละเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยค่ะ
3: อะไร
0: ขอบคุณสปอนเซอร์ได้น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคขอบคุณพี่จิ๋มที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ค่ะ
0: รู้ใช่ไหมว่าไม่ได้หมายถึงสุขภาพกายอย่างเดียว
3: คร
0: ับ
3: ใจ
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: โอเคประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะจริงๆการสื่อสารมันสำคัญมากๆนะคะอย่าไปคิดว่าเขาจะรู้บอกหน่อยถ้าหนูเป็นลูกอ่ะแล้วแม่โกรธอ่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่โกรธเรื่องอะไรบางทีก็ต้องบอกอ่ะบางทีหนูอาจจะเผลอพูดอะไรไปเพราะว่ามันเหนื่อยทำงานมาเยอะอย่างเงี้ยนะการสื่อสารสำคัญเมื่อไหร่ต่างคนต่างเงียบนั่นหมายความว่าอะไรคะมันไม่คุยกันแล้วอ่ะนึกออกไหมพอนานเข้าก็คิดเองเองเป็นตุเป็นตะต่างคนต่างคิดไอ้คนนู้นก็คิดคนนี้งอนใช่ไหมไอ้คนนั้นโกรธใช่ไหมคุยกันค่ะหันหน้าแล้วคุยนะคะมันต้องสื่อสารนะคะนะอ่ะวันนี้รวมความหลอกหลอนเลยแล้วกันนะผีเห็นผีนะคะรู้เขาหลอกด้วยตั้งใจมาหลอกนะคะห้ามตั๋วด้วยนะจ๊ะ

0: ผลงานเพลงวอนฟ้าอยากขวางฝันนะคะจากสำราญบุญลาบค่ะสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆไทยลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะอัปเดตราคายางกันแบบเร็วๆเลยนะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82 บาทคลองแง่82 บาทจังหวัดตรัง82 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี82เฉลี่ยอยู่ที่82 บาทนะจ๊ะ อ่านทำไมเยอะแยะเนี่ย82 บาททุกอันเลยนะคะยางลูกขุนนะคะ87.50 บาทขี้ยางก้อนถ้วย72 บาทน้ำยาง77.70 บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS ด้วยนะคะวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดเนาะเพราะว่าอยากจะให้เวลากับสายหน้าไม้ยาวหน่อยเนาะอ่ะตอนนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะเป็นผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านผลงานเพลงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นผลงานจากพี่แอมสวรักษ์ปกติเนี่ยเพลงของพี่แอมที่จะเด่นๆดังๆเลยก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตเนาะแต่ผลงานเพลงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังเคยฟังหรือเปล่าแต่เป็นเพลงนึงที่น้องเมย์เคยฟังแล้วแบบนั่งร้องไห้แบบเป็นวักเป็นเวรเลยอะ เลยอยากให้ลองฟังดูว่ามันตรงกับชีวิตใครบ้างหรือเปล่านะคะลองฟังผลงานเพลงนี้ความหมายเพลงนี้ดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใส่หน้ากากเข้าหาใครสักคนในช่วงบางเวลาแล้วมาลองฟังดูสิว่าผลงานเพลงนี้มันจี๊ดใจขนาดไหนในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์หมดหน้าที่แล้วพรุ่งนี้นะคะช่วง8โมงนะคะใครที่อยากจะเจอกันก็มาเจอกันได้ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะก็มีพิธีประเพณีทิ้งกระจาดเทกระจาดนี่แหละก็เราทำกันทุกปีอยู่แล้วนะคะใครที่ได้มันคือประเพณีเดียวกันเพราะว่าบางคนน่ะสับสนชื่อแต่จะบอกว่าเหมือนกันเขาแค่เปลี่ยนคำพูดให้มันดูแบบให้มันดูเหมาะสมหรืออะไรเงี้ยต่างๆนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้พรุ่งนี้น้องเมย์จะไปถึงประมาณสัก8โมงนิดๆนะคะถ้าใครว่างอยากจะมาเจอกันก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาได้นะคะก็มาลงที่สถานีวัดมังกรนะเนาะแล้วก็เดินตรงมานิดเดียวนะคะก็ถามเขาเอาก็ได้อยู่แถวๆนั้นแหละนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะหน้ากากจากแอมสวรักษ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะกล้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: รถชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง LTM FM 95ในช่วงของ Facebook Live นะครับผมเพชรปุ้มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่จิรวรรณครับพี่จรัสครับพี่เกษมนะครับพี่พินโยนะฮะสวัสดีพี่สุฮอเกนบูมพี่บ๊อบบี้นะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีพี่สุวรรณีน้องอะไรนะน้องปูใช่ไหมครับน้องปูที่ KK TKK นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์ครับช่างแจ็คเทวานะครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับอ่ะ3เอ้ยไม่ใช่3เพลงสิ4เพลงครับเดี๋ยวเรามาแนะนำมันก่อนมีเพลงอะไรบ้างเมื่อกี้นะครับอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดานะครับเรารอเขาลืมคุณน้าสุนารีนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับทั้ง4เพลงเลยนะครับสวัสดีพี่พิเศษศักดิ์นะครับพี่วิชัยครับพี่บุญครองน้องแชมป์เอ้ายังไม่นอนเลยนะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้นะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะสบู่ลัมโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามารับสายกันนะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรองูเข้าฝันจากคุณพี่ดวงจันทร์นะครับพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะฮะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะครับหน้าใหม่ดีกว่านะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรกุ้งพวง
3: สวัสดีครับพี่เน่งเบื้องกลุ่มเหมือนเดิมสบายดีนะ
4: ก็เหมือนเดิมอะจ้ะ
3: ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ของมนเสร็จคิดถึงจังเลยคิดถึงน้องเพชรมากๆเลยค่ะ
3: ขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่เราไม่ได้คุยกันนานหรือยังเนี่ย
4: ก็ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะ
3: อาทิตย์กว่าเน
4: า
3: ะ
4: พี่จะไปแบบหาแฟนเอาเอ็มเอาอะไรไปให้รถขยะถ้าพี่ไม่โทรมานะแสดงว่าพี่ไม่อยู่ค่ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่เน่งเพลงนี้คิดถึงจังเลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องกวางแล้วก็ที่ถูกลูกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมพี่เน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: พี่เน่งขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
4: ดีค่ะ
3: ครับผมพี่แหน่งบึงกลุ่มนั่นเองเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ณรงค์บอกว่ารับฟังอยู่นะครับพี่ปราณีตพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่สว่างนะครับพี่วิชัยน้องแชมป์บอกว่าคิดถึงพี่เพชรนะครับเพิ่งเจอกันงานมหานครฟัมลี่ของเราใช่ไหมครับเอาไว้ครั้งหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันแน่นอนนะครับน้องแชมป์รักษาสุขภาพนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับคิดถึงจังเลยครับจากป๋ามนสิทธิ์ต้องเรียกว่าป๋านะครับเวลาผมเจอผมป๋ามนสิทธิ์ฮะจัดไปครับคิดถึงจังเลยครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะจัดไปครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ5เพลงจบไปเพลงเมื่อกี้นี้นะครับคนบ้าจากพี่เสกโลโซแล้วก็มหาลัยวัวชนนะครับวงพัทลุงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีขอโทษที่คิดถึงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกัลยาณีนะครับคุณแม่เจนเจนถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะตอนนี้กลับมาในช่วงของเพื่อชีวิตก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมก็ขอทักทายกันก่อนพี่ละอายสวัสดีครับพี่จรูนพี่ผู้ใหญ่วันพี่วันวิสากำนันแดงบอกว่าไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะถูกต้องเลยนะครับ พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกแล้วกันนะครับพอดีเมื่อกี้นี้ Facebook หลุดไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อกันได้แล้วขอบคุณน้องกวางน้องกวางไม่น้อยของพี่เรวัตนะครับที่เชื่อมให้ตลอดเลยนะฮะเชื่อมสัญญาณ ตอนนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะฮะสุขสกินสบู่สมุนไพรนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ครับผมตอนนี้ไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับก็ยังอยู่กับผมในชั่วโมงที่2ผมเป็นพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลนะ
2: ครับ
1: พี่เฉลิมพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีแถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนตกไหม
2: ย
1: ัง
2: ไม่ตกเลยครับ
1: ยังไม่ตกนะครับวันนี้ยังฟังเพียงอะไรครับ
2: ยังคอยที่ซอยเดิมครับ
1: จากไอ้บอลแคนเนาะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้แด่คุณพะเยาน้ำทิพย์และแฟนขึ้น95ทุกคนครับ
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม่ค่อยดังอยู่ครับ
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: คุณพะเยาน้ำทิพย์ครับ
1: ให้กับพี่พะเยานะ
2: ครับ
1: พะ
2: เยาผมมีอดีตดีที่นั่นนะครับจะเป็นใครร้อยสามยี่สิบหกนะครับ
1: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ครับผมนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรีมองให้พี่พะเยาน้ำทิพย์นะฮะนี่บอกว่ามีความทรงจำดีๆนะครับก็เลยยังคอยที่ซอยเดิมแต่พี่มนแคนแก่นคูณนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อฮะทั้ง4เพลงเลยครับ

0: ลรอพ่อรักครับน้องวิรดาวงเทวันรอพี่ทิพย์นอกจากน้องกระแตอาสยามนะครับแล้วก็งั้นน้องรออยู่ตรงนี้เพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากวง My Eyes Can Be Go นั่นเองนะครับอ่ะทักทายกันหน่อยครับพี่นันทาครับพี่คำเตยสวัสดีน้องดารวันนะฮะสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่วิทยวัฒน์ดวงชมบรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่ละอายครับพี่สว่างนะครับพี่สรนนท์ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยายเกตแก้วพี่รัตดาวันพี่นรมนครับคุณไอ้กว้างไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีครับคุณครูน้องเพชรนะฮะคุณครูเลยเหรอฮะคุณครูน้องเพชรอย่าเลยครับต้องเรียกว่าเซนเซแล้วกันเซนเซเลยล่ะปกติแล้วจะเรียกแต่คุณครูเมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคุณครูน้องเพชรนะฮะนั่นสิสอนวิชาอะไรดีนะฮะทักทายครับพี่อารมณ์นะฮะพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่เกษมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เป็นเพลงคู่ศึกง่ายนะครับจากน้องน้ำแข็งทิปเปอร์วันครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์ยศดนัยผู้ทองนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หัวใจกระดาษนะฮะบทเพลงจากวงพี่อู๋ธนาธรนะครับพี่อู๋ TNT นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ก็คือยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับบทเพลงจากวงอินคานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามานะตอนนี้ทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่เฟนโยพี่นันทาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีพี่จรัสครับพี่เสาคามพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่แมงภูวการพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่พินโยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีครับนี่มาแล้วนะฮะสวัสดีน้องดาราวันด้วยนะฮะสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะพี่จันเพนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผม3เพลงจบไปในช่วงของเพลง Hit Story นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจัดให้ฮะไม่ว่าจะเป็น Sky Pass ในช่วงของอะไรฮิตนะครับนับใต้ศอกแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงดูโวแล้วก็ PNP นะครับวงแอลกอฮอล์แล้วก็ Potato นะครับกล้าพอไหมนะฮะจัดให้ครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ครับพี่บรรเทาพี่สาวขาพี่สันทัศน์กำนันแดงสวัสดีฮะไหนดูสิมีใครกันบ้างสวัสดีครับพี่ระวิภานนะครับสวัสดีพี่อารมณ์ครับพี่ไทยรัฐแตงโมครับพี่ลำดวนนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุมณีครับพี่ยายเกดแก้วพี่รัตติยาครับพี่สาวขามพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณอะไรนะแค่ตัวคนเดียวใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับขอเรียงวังเล็กๆจากวงบางแก้วนะครับผมนี่จัดไปยายอ้อสามย่านนะครับทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะจากจุฬาภรณ์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อนะเป็นเพลงแนวสบายๆแล้วกันจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาถันสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับจัดไปสามเพลงครับ Story ขี้เหงานะฮะจากแบมไพลินนะครับแพงอ้ายจากนัดดาวฮักฮักนะครับจากน้องหนิงต้นไม้มิวสิกนั่นเองนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สำรวยพี่มัณฑนาพี่จรัสพี่เยเฮอร์นะครับนี่สวัสดีพี่ฝนด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงแค่ตัวคนเดียวพี่เทวีนะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงทุกท่านนะครับพี่สุภัตราด้วยนะครับผมตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ

0: คำคำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับผม2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีจะไปดักน้องเก๋วันทการนะครับแล้วก็จะอี้จะอั้นเนาะบทเพลงจากไอ้เตวิตนะครับพี่แดงนุจิราบอกว่าคนเหนือฟังเยอะหนาเจ้านะครับโอ้แต่กาสวัสดีครับพี่นวลจันทร์พี่บุญศรีสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวัยพี่นันทาพี่หนูเพียรพี่ชลิตาบอกว่าไม่มาทักแต่ฟังตลอดนะจ๊ะแป๊บๆได้กลับไปพักผ่อนแล้วครับเดินทางปลอดภัยจ้าน้องอนิชาครับพี่นรมนไม่ค่าออกตลาดแล้วค่ะค่อยเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00-15:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

Adam. Oh, ไม่เป๊ะนะเมื่อดาเมื่อวานเมื่อวันห้านาฬิกาสิบสามนาทีเช้านี้ห้านาฬิกาสิบสองนาทีตื่นเช้าตื่นเช้านะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTM FM 95นะคะก็หลายท่านตื่นก่อนบางท่านก็ตื่นทีหลังบางท่านก็ตื่นเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครที่จะมีภารกิจนะคะก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันเท่านั้นเองนะคะแต่เราเจอกันด้วยวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะปี5ถึง7โมงเช้านะวันนี้มีน้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความ022481366ค่ะโทรมารอสายได้เลยนะคะ022481366นะคะเช้านี้เอาข่าวน้ำมันกันเลยนะคะโอ้โหมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก70สตางค์ต่อลิตรสำหรับดีเซลส่วนเบนซินนะคะ80สตางค์ต่อลิตรค่ะก็เรียบร้อยกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์นะคะขึ้นมา80สตางค์ต่อลิตรนั้นเว้นตัวพรีเมียมอะค่ะพรีเมียมราคาคงเดิมส่วนดีเซลนะคะทุกชนิดก็เพิ่มขึ้นมา70สตางค์ต่อลิตรก็เว้นพรีเมียมเหมือนกันนะราคาคงเดิมนะคะวันนี้ราคาขายปลีกนะคะถ้าเป็นเบนซินธรรมดาก็48บาท8สตางค์แก๊สโซฮอล์95 39บาท9สตางค์แก๊สโซฮอล์ตัว E20 34บาท9สตางค์แล้วก็ E85 30บาท3สตางค์แก๊สโซฮอล์91 38บาท72สตางค์แล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ยังราคาเดิมนะ47บาท79สตางค์นะคะส่วนพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99อันนี้ไม่เคยเติมเนาะ49บาท79สตางค์ลดชนิดไหนไม่ทราบที่จะเติมตัวนี้พรีเมียมแก๊สโซฮอล์99เนี่ยโอ้โห49บาท79นะคะส่วนดีเซลก็จะมีพรีเมียมดีเซลนะตัวนี้50บาทนะไอ้ซุปเปอร์ดีเซลอะพรีเมียมอะ50บาท5สตางค์นะคะอันนี้ราคาคงเดิมส่วน2ตัวของดีเซลคือ B7 วันนี้39บาท84กับดีเซล B20 34บาท84สตางค์นะคะอันนี้เป็นราคาขายปลีกที่ไม่รวมภาษีนะไม่รวมภาษีบำรุงนะคะต่างจังหวัดก็จะสูงขึ้นมาหน่อยกรุงเทพอันนี้ราคากรุงเทพมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไหนใครจะบ่นอะไรเรื่องราคาน้ำมันไหนคะใครจะบ่นอะไรบ้างก็ไม่รู้จะต้องยังไงเนาะขับรถก็ขับแบบช้าๆประหยัดประหยัดกันหน่อยนะคะน้ำมันมันขึ้นมาสองรอบแล้วยังไม่ลงเลยนะคะนี่เมื่อวานคุณป้าท่านนี้ไม่รู้ว่าแกขับประหยัดหรือเปล่านะแต่แกขับรถเบนซ์นะคะป้าวัย77ค่ะขับรถเบนซ์อยู่แถววิภาวดีรังสิตแกย้อนสอนน่ะพฤติกรรมคือพอออกจากห้างปุ๊บแกไม่ไปกลับรถแกย้อนสอนเลยโอ้โหชื่อว่าคุณป้าพะเยาอายุ77ปีนะคะขับรถเบนซ์ก็อ้างว่าตำรวจจ๋าอย่าเอาเรื่องป้าเลยป้าอายุเยอะแล้วป้าเข้าใจผิดคิดว่าขับย้อนสอนสวนทางได้จริงๆตรงนั้นเนี่ยนะคะมันมีเครื่องหมายย้อนสอนแต่คุณป้าเนี่ยเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่กลับรถก็เลยทำให้ขับเลี้ยวเข้าไปบริเวณย้อนตรงนั้นประมาณ1กิโลค่ะโอ้ถึงแค่50เมตรเนี่ยก็อาจจะแบบเข้าใจผิดได้เนาะแต่นี่ย้อนไป1กิโลนะคะตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีคุณป้าสักหน่อยข้อหาหลักคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะต้องส่ง
ฟ้องศาลในวันนี้นะคะปรับไป3ข้อหาตำรวจก็ออกใบสั่งปรับเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนตำรวจส่วนรถเบนซ์เมื่อวานนี้ถูกยึดนะคะยึดไว้เป็นของกลางในคดีก่อนแล้วเดี๋ยวส่งศาลแล้วศาลค่อยตัดสินว่ากันนะคะก็จะลิฟต์เลยเหรอหรือยังไงไม่รู้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะว่าจะลิฟต์รถเบนซ์คันนี้หรือเปล่านะคะพฤติกรรมการขับรถย้อนสอนแล้วโดนบีบแตรแต่ยังไม่หยุดตำรวจบีบแตรนะคะว่าหยุดไม่หยุดซึ่งคุณป้าเนี่ยแกบอกว่าแกได้ยินเสียงแตรรถที่บีบแต่ด้วยความตกใจไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะแกเข้าใจเครื่องหมายจราจรผิดหมดเลยแล้วก็ย้ำว่าคุณป้าเนี่ยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงแถวรัชดาใช้เส้นทางนี้ประจำอยู่แล้วแล้วแกย้อนประจำเหรอเพราะวันก่อนหน้าไม่มีใครเห็นใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้ตำรวจเห็นยืนยันว่าคุณป้าพยาววัย77ปีไม่มีโรคประจำตัวใดๆจะหลงจะลืมจะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีส่วนลูกๆรุ่นนี้ก็ต้องมีลูกๆหลานๆแล้วเนาะก็บอกว่าถามว่าทำไม ปล่อยให้คุณแม่ขับรถคนเดียวตำรวจบอกว่าได้คุยกับลูกสาวของคุณป้าเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆลูกๆก็ดูแลอยู่นั่นแหละแต่ด้วยความที่ป้าเนี่ยออกมาในบริเวณที่ถือว่าใกล้บ้านเป็นห้างใกล้บ้านนะ

0: ตำรวจก็เน้นย้ำไปที่ลูกแล้วว่าถ้าอย่างนั้นแกขับรถแบบนี้อย่าปล่อยให้ขับรถออกมาก็ถามว่าจะไปเอาอย่างนี้ในเมื่อชาวบ้านชาวเมืองก็เข้าใจผิดเนี่ยเรื่องการขับรถย้อนเนี่ยนะคะตำรวจจะต้องไปปรับปรุงพื้นที่ทำเครื่องหมายให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกไหมหรือยังไงจราจรนะคะของสน.เอนวิภาวดีใช่ไหมเมื่อวานนี้งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตใช่สน.วิภาวดีเลยค่ะพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรท่านบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวจุดเกิดเหตุมันมีลักษณะก็คือสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วสัญลักษณ์ห้ามย้อนสอนมีนะคะถ้าใครที่ขับชิดช่องซ้ายเลนซ้ายไปกับรถมันจะมีช่องทางไปปกติซึ่งไม่ว่าจะช่องทางหลักหรือช่องทางรองก็ชัดเจนมากไม่ต้องเพิ่มป้ายเตยอะไรไม่ต้องแล้วแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปวางกลวยนี่วางกลวยให้ชัดเจนกว่าเดิมนะคะแล้วก็เมื่อวานคุณป้าเนี่ยโดนปรับไป 3,000 ส่วนการยึดรถอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในวันนี้ที่ตำรวจจะส่งฟ้องเพราะว่าขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่งมีโอกาสสูงนะคะที่จะถูกศาลสั่งยึดรถแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจอย่างที่ว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสิทธิ์อุทธรณ์ชี้แจงนะคะโอ้โหเช็คกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยนะคะย้อนสอนไปเกือบกิโลนี่ค่ะตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครสุดท้ายรู้แล้วนะคะนัดมาสอบปากคำเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าเป็นกิโลเนี่ยนะมันก็ดูจะเยอะไปนะคุณป้าเนาะมันเยอะไปจริงๆฉะนั้นคุณป้าก็ต้องไม่ย้อนนะต้องยอมที่จะไปกับรถไกลๆหน่อยนะคะไกลๆหน่อยอันตรายเนาะเราเคยในต่างจังหวัดก็เคยเจอเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ขับไปกระบี่ก็เจอนะรถเก๋งอยู่คันหนึ่งแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบสั้นๆน่าจะเป็นเซียนในพื้นที่นะคะเขาถึงกล้าขนาดนั้นแล้วเป็นเราไม่กล้าจริงๆคือมันเป็นถนนใหญ่อะขับรถย้อนสอนอย่างเงี้ยก็โดนไป3ข้อหาเบื้องต้นปรับไป 3,000 แล้วเดี๋ยววันนี้ส่งศาลนะคะคุณป้าคงจะเจ็บหลับแล้วนะคะไอ้ตรงช่องทางหลักบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าอ่ะตรงแยกลาดพร้าวอ่ะแล้วไอ้คนที่เขาจับภาพได้นะก็เพจอยากดังเหลียวจัดให้อ่ะรีเทิร์นพาร์ทเก็ตบอกว่าโอ้ยรถรู้มายังไงเคยเห็นแต่คลิปคนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองมารถเบนซ์สีขาวมาเชียวนี่ก็น่ากลัวนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะว่ารถเนี่ยเป็นของกลางจะถูกยึดไหมอย่างไรนะคะติดตามกันเรื่องนี้มีสายไปแล้วนะคะสวัสดีรับกันก่อนค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่ธงชัยนะคะ
2: ครับพี่ธง
0: ครับผมชลบุรีนะคะ
2: ครับผมแถวบ่อวินชลบุรีนะครับ
0: อ๋อบ่อวินเราเคยคุยกันไหม
2: เคยคุยครั้งโอ้แต่หลายเดือนมากแหละ
0: อ๋อหลายเดือนมากเลยเนาะอ๋อค่ะเชิญค่ะพี
2: ่ตอนนี้พอดีมาในตรงหอพักของผมนะหอพักกาญจนาบ้านน้องแฝด
0: ทำโด
2: ยเขาทำเขาทำถนนใหม่ขยายถนน6เลนนะฮะมันก็เลยแต่ตอนนี้เมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมมันเกิดฝนตกหนักแล้วดินมันสไลด์เสาไฟโค่นแล้วก็กำแพงพังแล้วก็หลังคาพังแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะเขาอ่ะมาทำกำแพงให้แล้วแต่หลังคายังไม่ยอมมาทำตอนนี้มัน2เดือนแล้วครับ2เดือนกว่าแล้ว
0: โอ
2: ้โทรไปก็เดี๋ยวมาก็เงียบ
0: เดี๋ยวอยู่นั่นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมไม่ได้ระบุว่าจะมาวันไหน
2: แล้วตอนแรกบอก

0: ทิตย์เดียวตอนหลังจากทำกำแพงเสร็จบอกว่าไม่เกินอาทิตย์ครับเดี๋ยวสั่งของมันมาแล้วก็ทำเลยนี่ที่ก็สามอาทิตย์แล้วเนี่ยหลังจากที่ทำกำแพงเสร็จแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็เข้าอาทิตย์ที่สามแล้ว
1: โอ้
0: ตอนนี้ร้านค้าเขาเดือดร้อนครับเขาร้อนใช่ไหมแล้วเวลาฝนมาเขาก็ลำบากมันสาดเข้าในตัวร้านเขาก็เข้าของก็เสียหายอ่ะ
1: โอ้แล้วไอ้กองดินนั่นมันเป็นของใครอ่ะคะ
0: ไอ้กรมทางบริษัทบุรีรัมย์ก่อสร้างครับรับเหมาเส้นทางเนี้ยครับ
1: โอ้
0: ผมเคยโทรไปคุยกับซีโอผมเคยคุยโทรไปคุยกับ CEO ของบริลามันนะเขาก็บอกเดี๋ยวจัดการให้ตกใจเย็นๆบอกว่าไม่เป็นไรแล้วรับผิดชอบให้อยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้มันมาสองเดือนกว่าแล้วอ่ะ
1: เออ
0: สองเดือนกว่าแล้ว
1: ที่บอกว่าจะเดี๋ยวมาเนี่ยเขาเป็นใครคะตอนที่เขารับปากว่าเดี๋ยวมา
0: ก็เป็นคนของบริษัทบริลามก่อสร้างไหมครับ
1: อ๋อเป็นระดับไหนอะพี่เขามีอำนาจในการตัดสินใจหรือเปล่า
0: ก็ระดับหัวหน้าเขาอะครับระดับตรวจงานไอ้ประจำอยู่เส้นนี้เลยตรวจงาน
1: โอ้ระดับหัวหน้าเลยก็คือมีอำนาจแหละเนาะ
0: มีอำนาจครับมีอำนาจครับ
1: เขาก็มาแต่ไม
0: ่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะก็พูดถึงนะมันทำไมเพราะว่าร้านค้าเขาเดือดร้อนมากเวลาฝนมาอย่างเงี้ยเขามันสาดหมดใช่ไหมมันเป็นหลังคาที่ว่านั่นนะทั้งวันเขาก็ต้องล้างจานตากแดดเนาะมันอยู่กลางเพราะมันพังกันเนาะ
1: โอ้รู้สึกว่าเสียหาย
0: ใช่
1: แต่เขายังไม่ทำอะไรเลยไอ้การก่อสร้างของเขาก็ยังดำเนินไปปกติเหรอคะพี
0: ่ใช่เพราะงานเส้นนี้เพิ่งทำได้ปีนิดๆเป็นไงโครงการเขามัน900 วัน
1: อุ้ยก็น่าจะอีกนานใช่ไหม
0: ใช่โครงการอีกนานครับแล้วก็ดีนะครับทำมันการวางท่อนี่โคตรป่วยเลยนะครับบริษัทนี้มันมีผู้รับเหมาหลายจุดนะหลายเจ้าแต่ไอ้เจ้าที่มาทำให้ตรงหน้าหอผมเนี่ย
1: แล้วเดี๋ยวแล้วทางเจ้าของโครงการเขาไม่มาตรวจอะไรเหรอคอนเซ็ปต์คนอะไรก็ต้องมีมาตรวจงานนะว่าผ่านหรือเปล่า
0: ผมเคยเรื่องนี้ผมเคยถ่ายรูปแล้วส่งไปที่กรมทางหลวงชนบทที่กรุงเทพนะเขาบอกว่าเขารับเครื่องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาตรวจผมก็เลยบอกว่าคุณจะมาตรวจได้ไงในเมื่อเขาวางท่อเสร็จปุ๊บเขาก็กบดินเลยแล้วคุณจะมาตรวจเห็นได้ยังไงว่าเขาทำยังไง
1: จะเห็นอะไรล่ะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกว่าผมมีรูปถ่ายหมดนะครับทั้งวิดีโอขนาดท่อวาง
1: ต่อกัน
0: ห่างเป็นฝ่ามือเลยนะแล้วปกติผมถามเขาว่าการวางท่อเนี่ยที่ถูกต้องนี่จะต้องเทลีนก่อนใช่ไหมเขาบอกใช่เราจะต้องเทลีนก่อนแล้วก็วางท่อตามเพื่อว่ามันจะได้เสมอแล้วก็ตรงแล้วก็ต้องเกาปูนเขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกเกาปูนนะคือยาปูนด้านบนด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านในใช่ไหมช่วงร้อยต่อ
1: ค
0: ่ะแต่เจ้านี้ไม่เคยทำเลยครับผมมีทั้งวีดีโอมีทั้งภาพนิ่งแต่เนี่ยผมเคยบอกเขาว่าทำไมไม่มีหน่วยงานมาตรวจสอบเลยเขาก็อ๋อตอนนี้โครงการยังไม่แล้วเสร็จบอกคุณครับถ้าโครงการแล้วเสร็จเนี่ยอีกไม่นานแล้วครับดินมันก็ซุดเพราะว่าคุณทำแบบนี้คุณไม่ได้นั่นเลยอ่ะเพราะว่าคุณทำไปกบไปอ่ะคุณไม่ได้ก้าวปูเลยอ่ะผมเห็นชัดเจนแล้วผมถ่ายรูปไว้หมด
1: แล้ว
0: ผมก็เลยบอกว่า
1: เนี่ยมาตรวจงานยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมพี่
0: ใช่จะเจอได้ครับเขากบดินไปแล้วมัน
1: กบไปแล้ว
0: นะใช่อีกเจ้าเลยครับผมดูเขาทำนะเขาจะเทลีนไปเลยนะเทลีนสมมติว่าวันเนี้ยเทลีนได้ยาวกี่ร้อยเมตรก็อ่ะจบแค่นั้นวันรุ่งขึ้นเขาก็วางข้อเรียงแล้วก็เสมอตรงแล้วก็ไอ้เสาปูนนี่สามด้านเลยด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านบนด้านในเกาแล้วเขาก็เอาไว้อย่างนั้นนะเขาไม่กบดินนะเขาไม่เคยกบเลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ไม่กบเพราะว่าเขาบอกว่าผมก็เลยถามเขาจะมากินข้าวที่ร้านนี้เจอผมก็จะถามเอ๊ะทำไมพี่ทำอย่างนี้บอกอ๋อผมก็ปล่อยไว้งี้เนี่ยผมให้เขามาตรวจสอบเลยเพราะว่าผมโปร่งใสอยู่แล้วเพราะว่าผมทำชัดเจนผมไม่ได้ทำไปกบไปไอ้ทำไปกบไปนะโอ้โหมันชัดเจนเลยบอกว่า แย่มากนะแต่ผมไม่อยากบอกชื่อช่างผู้รับเหมาคนเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บริษัทบุรีรัมย์นะบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะส่งคนมาตรวจบอกคุณจะตรวจเจอได้ไงก็เขาทำไปโกกไปอ่ะ

0: นงานเขาผมลองถามนะว่าเขาทำอย่างนี้ตลอดเลยบอกใช่เขาก็ทำไปกบไปเงี้ยอันไหนวางลีนได้ส่วนมากเขาจะเอาลีนสำเร็จมาทำมาปูเฉพาะที่ตรงช่วงเป็นบ่อพักอ่ะแล้วช่วงต่อๆไปเขาไม่เคยวางลีนเลยครับวางท่อเลย
1: ฝากนะคะ
0: เห็นว่าเองงั้นใช่มันแย่มาก
1: คือนี่เป็นงานของกรมทางหลวงชนบทนะพี่เนาะ
0: ใช่ใช่เพราะว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมคุยกับนักข่าวท้องถิ่นไว้แล้วว่าจะให้เขาลงมาตรวจสอบมาทำข่าวเพราะว่า มันมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้แกล้งเขา
1: ค่ะไอ้ที่เขาทำเสียหายก็ยังไม
0: ่
1: ไป
0: มันเป็น
1: ไม่ชาวบ้านเลย
0: ใช่และอีกอย่างมันเป็นภาษีของประชาชนทุกคนในเมื่อเขาทำอย่างนี้มันก็เหมือนเขาหมกเม็ดนะครับ
1: ค่ะพี่
0: เพราะว่าเวลาเขาทำเขาคิดเต็มราคาเนี่ยเขาไม่ได้ลดราคาให้หลวงเนี่ยแล้วคุณมาทำหมกเม็ดแบบนี้ผมว่าไม่ถูกต้อง
1: ค่ะฝากช่วยแล้วก็ผู้รับเหมาก็ช่วยกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่ถ้าฝนตกเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมไอ้กองดินที่ว่านี่เนี่ย
0: เพราะมันอนาคตมันต้องซุดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้เทลีแล้วเขาไม่ได้เกาปีนแล้วช่วงรอยต่อห่างเป็นฝ่ามือก็มีนะครับมันไม่สนิทช่วงร้อยต่อของท่อเนี่ยบางช่วงอ่ะนะผมถ่ายรูปไว้ห่างเป็นฝ่ามือเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับยังไงผมรบกวนรายการนี้ช่วยฝากไอ้เรื่องท้ายผมด่วนเลยครับเพราะว่าผมร้านค้าเดือดร้อนใช่
1: ได
0: ้
1: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะพี่ธง
0: ขอบคุณมากนะคร
1: ับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ุ
0: ณจะมอยังไม่เข้าอีก
1: เดี๋ยวเข้าค่ะเดี๋ยวจะมารอสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะสำนักงานกสทช.ได้มีการรวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569แล้วนะคะพบว่ามีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,093 เลขหมายและระงับข้อความสั้นหรือ SMS ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวม 12,835 ข้อความมาตรการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมเพื่อช่วยป้องกันและลดช่องทางที่มิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความที่มีลิงก์ต้องสงสัยการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการนำหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องพร้อมมุ่งพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคมและลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ยังคงมีอยู่เสมอเนืองๆ นะคะเมื่อวานนี้ตัวเองก็ได้รับ SMS มาบอกว่าท่านค้างค่าทางด่วนนะคะมีระยะนานมากเลยนะไอ้อย่างเงี้ยอยู่ๆเมื่อวานนี้ก็มานะคะบอกว่าค้างค่าทางด่วนอยู่ให้กดลิงก์เข้าไปประมาณว่าเหมือนให้เข้าไปจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนะคะท่านมียอดทั้งชำระ M4 โปรดชำระมาจากข้อความหมายเลขบวก370-6259-1340ไม่ทราบจังหวัดประเทศไหนนะคะเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ได้รับข้อความเดียวกันแบบนี้นะท่านมียอดค้างค่าชำระ M4 ไม่ต้องกดลิงก์เข้าไปชำระอะไรนะคะนี่คือมิจฉาชีพ 100% แน่นอนนะคะสำหรับยังมีอยู่นะคะในบ้านเราเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกสทช.ก็มีการเตือนเสมอนะคะสำหรับในส่วนของการรับ SMS รับโทรศัพท์อะไรก็ตามนะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเนาะสำหรับการโดนหลอกจากมิจฉาชีพก็ยังมีอยู่ทุกวันนะคะสำหรับในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะ เรื่องของมิจฉาชีพนะคะส่วนแก๊งนี้เป็นแก๊งทวงหนี้นะคะคือจากเหตุการณ์คนร้ายขับรถไล่ยิงถล่มรถเก๋งคันหนึ่งนะคะรถเก๋งคันนั้นเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานที่ห้องประชุมของกองกำกับการตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็ประชุมเรื่องนี้กันว่าตอนนี้เนี่ยสามารถไปควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุไล่ยิงรถเก๋งจนเสียหลักพลิกคว่ำเนี่ยควบคุมตัวมา3คนมาสอบสวนนะคะพร้อมรถที่ใช้วันเกิดเหตุด้วยนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ตามแกะรอยจับตัวได้เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆมีทั้งหมด4คนค่ะ3คนจับได้แล้วคือนายอนาวินอายุ28ประวุฒิอายุ36พีรพัฒน์23ส่วนณัฐพลอายุ24ซึ่งเป็นมือยิงขณะนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะเบื้องต้นนั้นเกิดจากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไปทวงเงินกับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีการขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายกันแล้วมาขับรถไล่ยิงกันก็ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3ไปก็คือร่วมพยายามฆ่านำส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คือแบบไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะขัดแย้งกันก็ไล่ฆ่ากันเนาะก็มีอย่างนี้นะในยุคปัจจุบันนี้นะคะไล่ทำร้ายกันอย่างที่บอกว่าปืนน่ะมันหาง่ายมากนะคะเมื่อวานนี้มีรู้สึกมีเด็กวัยรุ่นน่ะพกปืนเถื่อนอ้างว่าพอตำรวจจับได้ก็อ้างว่าอ๋อรุ่นพี่มาฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นเมื่อ2วันก่อน
วัยรุ่นประมาณ9คน10คนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายกันยิงคู่อริก็มีปืนอีกนะคะอันนี้ก็ท้าทายผ่านโซเชียลกันมาก่อนแล้วพอมาเจอกันบนถนนโอ้โหคราวนี้ก็เอาปืนมาไล่ยิงกันนะคะไม่มีรายงานเสียชีวิตนะไอ้สองเหตุการณ์นี้นะคะส่วนเรื่องมิจฉาชีพขอย้อนกลับไปบัญชีม้าสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางสอทเขาให้ทางตำรวจชุดสืบนี่นะคะไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับเปิดบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพนั่นแหละเป็นเด็กหนุ่มวัย18ปีเองค่ะชื่อธนาโชตนะคะคือสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหลายคนมากเลยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านเซฟบัญชีชื่อธนาโชตแล้วโอนเงินค่าของไม่มีเก็บปลายทางนะอันนี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เปิดปลายทางไว้ก็ต้องเสียตังค์ก่อนที่จะส่งของไปให้ก็โอนกันไปแหละหลายคนเลยทั้งนักเรียนนักศึกษาตามจำนวนตามยอดที่ตัวเองซื้อของโอนไปแล้วเงียบคืออันนี้ไม่ใช่สินค้าไม่ตรงปกนะไม่ส่งเลยไม่รับสินค้าเลยจึงรู้ว่าเอ้าวิชาชีพแล้วนะแฝงตัวมาทำเป็นเปิดเพจขายของหลอกเอาเงินคนอื่นรวมมูลค่าเป็นแสนนะคะไอเด็ก18นะดูมันกล้าทำคราวนี้ผู้เสียหายก็เลยไปทยอยกันแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อให้ดำเนินคดีนะซื้อของแล้วไม่ได้ต่อมาตำรวจชุดสืบของสอท.4นะคะสืบสวนจนทราบว่าหนึ่งในขบวนการของแก๊งหลอกลวงรายนี้ก็คือนายธนาโชตเจ้าของเพจชื่อธนาโชตนี่แหละทำหน้าที่ไปเปิดบัญชีม้ารอรับเงินจากเหยื่อเอาแบบง่ายๆฟรีๆเลยอ่ะไม่ส่งอะไรทั้งนั้นของเถิงก็ไม่มีหรอกก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับก็เมื่อวานนี้ไปจับได้แถวพื้นที่ย่านบางพลีสมุทรปราการนะคะจับมาได้เรียบร้อยแล้วธนาโชตก็ยอมรับว่าหลังจากไปทำงานที่ฝั่งปอยเปรตมาอุ้ย18นะไปปอยเปรตมาแล้วนะตอนนี้ไปทำงานที่เว็บพนันปอยเปรตก็ได้ไปสมัครทำงานออนไลน์จากผู้ว่าจ้างคนหนึ่งโดยผู้ว่าจ้างคนนั้นให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารแต่ปรากฏว่าไม่มีงานจริงตามที่สมัครไว้หรอกแต่กลับมียอดเงินทยอยโอนเข้ามาในบัญชีของตัวเองและทุกครั้งที่มีเงินเข้านายจ้างคนนี้จะส่งข้อความมาเตือนว่าให้ส่งหมายเลข OTP มาแล้วรอกดเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรจากตู้ ATM ก่อนบัญชีจะถูกอายัดแล้วมาถูกจับล่าสุดนี่เลยเบื้องต้นก็ต้องควบคุมตัวไปแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนนะคะนี้หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือนปลอมอุ้ยเทียบเลยนะข้อหานะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วยนะคะในคอมพิวเตอร์ก็ส่งดำเนินคดีไปเรียบร้อยนี่ค่ะเนี่ยต้องระวังนะใครก็ตามนะที่ให้บัตรประชาชนให้เลขที่บัญชีแก๊งไปนี่นะคะต้องระวังมากไม่งั้นก็จะหามาบอกว่าอุ้ยไม่ทราบไม่รู้ให้ไปแล้วไม่ได้ค่ะยังไงก็โดนเนติดคุกหัวโตเลยนะคะตัวเนี้ยโอ้โหแล้วนักศึกษานี่คือโดนกันเยอะมากเนาะนักศึกษานักเรียนเนี่ยโดนกันเยอะแล้วมีบ่อยมีบ่อยอ่ะจะบอกทุกวันก็มันก็ถี่ไปเอาทุกอาทิตย์แล้วกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการรวบรวมตั้งแต่วันที่30สิงหาถึง5กันยานะคะกี่วัน7วันน่ะมีคดีรับแจ้งผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์ 5,863 คดีนะคะมูลค่าความเสียหายแค่7วันนี้241ล้านเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีคดีเพิ่มขึ้น84คดีแต่ความเสียหายลดลง19ล้าน
เพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่ทีมวิเคราะห์ของทางศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เนี่ยก็รวบรวมมาก็บอกว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นประเภทคดีที่มีจำนวนสูงสุดอยู่นะคะขณะที่ประเภทคดีที่สร้างความเสียหายสูงสุดก็คือการหลอกโดยการแอบอ้างคนอื่นมีมูลค่าความเสียหายอันนี้สูงที่สุดเลยค่ะกลุ่มผู้เสียหายยังคงพบว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกลุ่มอายุ21ปีถึง30ปียังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดเพื่อจำแนกตามประเภทของคดีพบว่ากลุ่มอายุ21ถึง30นี่แหละเป็นผู้เสียหายสูงสุดสามอันดับแรกเลยค่ะหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการอันดับ2คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นอันดับที่3คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและในรอบที่ผ่านมานะคะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์บอกว่าประสานไปที่ขอความร่วมมือนะไปที่ธนาคารกับตำรวจในพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีแล้วสามารถระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะถูกโอนไปยังบัญชีมิจฉาชีพได้ถึง18รายนะคะเป็นเงินกว่าล้าน1ล้าน2แสนบาทค่ะเนี่ยไม่น้อยนะคะนี่คือรอบสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองค่ะ18รายกำลังจะโอนเงินให้มิจฉาชีพอยู่และหนึ่งในเคสที่น่าสนใจนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเคสนี้เนี่ยทางศูนย์ได้รับการประสานจากตำรวจภูธรภาค9มีผู้ปกครองคนหนึ่งแจ้งว่าลูกสาวเป็นนักศึกษาอายุ19จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพนะคะกำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินอยู่ก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ภายในห้องพักแถวพญาไทเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็แสดงตัวไอ้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะร้องไห้ตกใจสุดขีดเจ้าหน้าที่ก็ปลอบใจจนสงบก่อนจะทราบว่าน้องเนี่ยถูกวิชาชีพหลอกว่าได้รับทุนการศึกษาจะให้เรียนต่อต่างประเทศแต่เมื่อตรวจสอบกับพบว่ามีคดีติดตัวจากนั้นคนร้ายก็โอนสายไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจพร้อมข่มขู่ให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนแล้วสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ด้วยความหวาดกลัวอายุ19เนาะเธอก็โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่แล้วโกหกเรื่องของเงินก่อนจะถอนเงินไปส่งมอบให้กับคนร้ายหายไปเลยว่า800,000กว่าแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็เมื่อวิชาชีพมันได้ใจย่ามใจอุ้ยแป๊บเดียวหลอกได้800,000แล้วเนาะคราวนี้มันมีมุกเพิ่มขึ้นมาเอาอีกกำลังจะโทรขอเงินจากพ่อแม่ที่อยู่ทางใต้เพิ่มอีก1ล้านตามคำสั่งของวิชาชีพพ่อแม่ไหวตัวทันค่ะแจ้งตำรวจเข้าช่วยเหลือได้ก่อนนะคะโอ้โหนี่คือสดๆร้อนๆเลยนะคะนักศึกษาอายุ19ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้มุกได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศแล้วก็มีคดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามิจฉาชีพแน่ๆนะสุดท้ายอยู่ในห้องพักแล้วก็มันไม่ให้ติดต่อใครด้วยนะคือให้วิดีโอคอลอยู่อย่างนั้นอะกับตำรวจปลอมอะโอ้โหเนี่ยแล้วเจอกันอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยนะคะบ่อยจริงๆค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะนี่เป็นรอบสัปดาห์เดียวนะอาทิตย์เดียวเนี่ยเป็นสิบรายนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเอายังไงอะจะเย็นๆเนาะคนที่จะโอนอะจะเป็นนักศึกษาหรือจะนักศึกษาวัยรุ่นก็ไม่ฟังรายการเราหรอกเนาะรายการเราก็มีแต่คนนี่แหละป้าป้ายายาหลวงป้าตุ๊กอย่างเงี้ยนี่รู้ทันวิชาชีพใช่ไหมป้าตุ๊กแต่ละคำพี่อารมณ์อย่างเงี้ยคนนี้รู้ยิ่งรู้ทันเลยนะดูข่าวตลอดทั้งวันนะคะก็บางทีวัยรุ่นน่ะเขาไม่ได้ตามข่าวสารทางวิทยุอะไรอย่างนี้เนาะสวัสดีพี่ชัยนาทาพี่สายน้ำไม่ไหลกลับพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะคะพี่ปูพี่เอกสินนะผมแชร์สารนะให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พี่ไทเกอร์นะคะอ๋อภาพเดี๋ยวกำลังจะมีเร็วๆนี้นะคะเราจะทำแบบให้เห็นสดๆนะคะในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะใจเย็นๆเนาะ
ก็หลายคนอยากจะเห็นหน้าค่าตานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหน้าไม่ดูไม่ได้เลยนะคะตื่นขึ้นมายักยู่ยี่ย่นยังหมาพันตักก็ต้องขออภัยนะฟังเสียงไปก่อนนะคะคุณย่าป้ายแดงสวัสดีนะคะพี่วลัยพรพี่สะอาดสวัสดีนะคะพี่จันหลัดค่ะแล้วก็พี่ปูพี่สมจิตนะคะฟังทุกเช้าพี่พี่ป๊อปพีรพลแม่เสือแดงยิ้มนะคะอ๋อพี่หนองคายฝนตกจริงๆด้วยพี่แกบอกใช่ค่ะวันนี้แหละถล่มเลยเขาใช้คำว่าถล่มนะคะวันนี้สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะคะสักหน่อยละกันวันนี้ต้องรับมือนะคะเตรียมรับมือค่ะเขาประมาณสักกี่วันเก้าถึงสิบสองอ่ะนะคะเก้าถึงสิบสองนะสำหรับน้ำเยอะนะคะฝนจะตกหนักนะเป็นช่วงมรสุมนะคะภาคอีสานตอนบนจะหนักที่สุดนะคะแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนค่ะส่วนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะใครที่ติดตามรายการอยู่จังหวัดน่านนะคะทางปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินนะมีการโอนเงินช่วยเหลือตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมเนี่ยนะคะครัวเรือนละ 9,000 บรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านรอบแรกนั้นผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ 15,215 รายเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะโอนกันเนี่ย136,935,000 บาทเดี๋ยวธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยให้นะคะให้ครบเลย 15,000 กว่ารายที่ว่านี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนรีบไปผูกพร้อมเพย์ด้วยค่ะผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะไม่ได้ผูกกับมือถือนะพร้อมเพย์ที่ว่านี้เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมได้ถึงมืออย่างรวดเร็วนะคะขอให้ประชาชนพื้นที่ผู้ประสบภัยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยด้วยเพื่อธนาคารออมสินกับปภ.จะได้โอนเงินตามกระบวนการขั้นตอนให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้ 9,000 บาทก็น่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีบางท่านนะคะยังไม่ได้นะก็ไม่ต้องตกใจแสดงว่าคุณยังไม่ผูกพร้อมเพย์แต่ว่าเป็นแค่หลักร้อยคนน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าคนนะคะเมื่อวานนี้เงินยังไม่เข้านะสำหรับที่จังหวัดน่านนะคะส่วนจังหวัดอื่นก็น่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็สำหรับเงินเยียวยา 9,000 ถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในยามที่มันไม่มีจริงๆมันก็ช่วยได้ค่ะเนาะมันช่วยได้จริงๆเนาะอย่างเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งนะคะน้ำตาร่วงเลยคุณแม่ที่นวลดินแดงบุรีรัมย์คือตำรวจเนี่ยรับแจ้งเหตุว่าบ้านนี้ลูกชายเอามีดเนี่ยมาไล่แทงแม่ชาวบ้านก็มาช่วยกันจับตัวไว้ได้นะคะก็ประสานตำรวจให้รีบไปตรวจสอบเมื่อตำรวจไปถึงก็เจอผู้เป็นแม่อายุ64แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะคือฐานะไม่ดีแหละแม่นี่อยู่ในอาการตื่นตกใจกลัวมากท่ามกลางความเห็นใจของชาวบ้านที่มาช่วยกันควบคุมตัวลูกลูกนี่36แล้วนะคะสภาพก็เมายาแม่บอกว่าลูกชายก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรหรอกแต่ละวันได้จะขอเงินขอทุกวันเพื่อเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพบางครั้งแม่ก็มีก็ให้แต่ไม่มีก็ไม่รู้จะเอามาอะไรมาให้แต่ถูกทำร้ายค่ะวันไหนที่ไม่มีเงินให้ลูกนะเมื่อวานนี้ยอมรับว่าแม่มีเงินเหลือติดตัว10 บาทพอดีเป๊ะๆ เลย1 เหรียญก็แม่บอกว่าใจแม่ก็อยากจะไปซื้ออะไรมากินเหมือนกันนะ10 บาทนะเผื่อมันซื้อไข่ได้สัก2 ฟองไหมแต่เพื่อลูกต้องการเอา10 บาทให้ลูกแทนแต่ลูกบอกไม่เอาจะเอา60จะเอา60
ไม่พอใจลำดับแรกยกถังแก๊สปิกนิกทุ่มใส่แม่ก่อนเลยโชคดีแม่หลบทันถังแก๊สนี่ไปโดนขานิดหน่อยตีนบวมอยู่เลยขาบวมเลยค่ะแต่แม่ยังวิ่งไหวนะคะแม่โดนถังแก๊สโดนขาแล้วไอ้ตรงนั่นน่ะตรงข้อขาเนี่ยบวมอยู่นิดนึงแม่ก็ยังวิ่งนะคะวิ่งหนีลูกก็ถือมีดไล่แทงคราวนี้ชาวบ้านเห็นพากันช่วยจับตัวแล้วแจ้งตำรวจนะคะโอ้โหโชคดีนะคะถ้าแม่ล้มลูกไล่มาติดๆแล้วตามทันอะไรจะเกิดขึ้นชาวบ้านเห็นก็จับลูกไว้ก่อนนะคะช่วยกันจับด้วยนะไม่ใช่จับโซนคนสองคนนะโอ้โหมันมีฤทธิ์มีแรงมหาศาลเนาะแม่บอกว่าอยู่กับลูกชายคนนี้มาด้วยความยากลำบากไม่มีเงินให้ไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายถ้าลูกเสพยาก็มาด่าว่าแม่เป็นคือด่านะยังไงก็ด่าไม่รู้ว่าเป็นแม่เป็นอะไรแล้วเพราะฤทธิ์ยาก็อยากให้มาช่วยเอาไปหน่อยพ้นทุกข์สักทีแต่ไม่มีใครช่วยเลยที่ผ่านมานะคะส่วนลูกชายเมื่อตำรวจมาถึงก็ถามว่าแล้วทำอย่างนี้กับแม่ทำไมเอาปฏิเสธด้วยบอกไม่ได้เอาถังแก๊สมาทุ่มใส่แม่นะแม่ยกถังแก๊สมาบังเองแล้วแม่ยังเอามีดพยายามมาแทงผมอีกดีนะผมหลบทันนะไม่งั้นแม่แทงตายเลยเอาถามว่าแล้วทำอย่างนี้กับแม่ทำไมไม่พอใจเพราะว่าเนี่ยจะขอเงินไปซื้อขนมจีนเท่านั้นเองแต่แม่ไม่ให้มาให้แค่10 บาทมันจะพออะไรล่ะถ้าขนมจีนพูดเป็นตูดเป็นปากกับตำรวจนะคะเรื่องทั้งหมดนี้เขาอ้างกับตำรวจว่าแม่น่ะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ผมไปติดคุกเฉยๆโอ้โหนี่คือไม่รู้เป็นละคุณแม่เนาะชัดเจนมากนะคะแต่ว่าตำรวจก็รู้อยู่แล้วล่ะก็คุมตัวไปตรวจสารเสพติดนะคะก่อนจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกี่วันจะออกมาเนี่ยค่ะโอ้โหนี่คือไม่มีความรู้สึกผิดอะไรเลยนะคะอ้างว่าตัวเองหิวจะไปซื้อขนมจีนแล้วแม่กุเรื่องมาจับผมก็เนี่ยนี่เป็นแค่1เคสเท่านั้นเองนะคะน้ำตาร่วงจริงๆนะใครที่เห็นสภาพแม่เมื่อวานนี้นะคะปิดกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อพักสักครู่ค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ินฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของมีเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: เขาชั่วโมงที่สองเอาที่สบายใจเลยเพลงนี้ก็รู้สึกได้ทุกที่นะคะคือมันรู้สึกเอาที่สบายใจก็ต้องทำมือด้วยนะเอาที่สบายใจเลยอะไรประมาณนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะวันนี้วันที่9เดือน9เนาะ9กันยายน2569นะคะเป็นวันอะไรล่ะเป็นวันมงคลดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นวันช้อปปิ้งใครจะซื้ออะไรซื้อของก็เอาตามสบายเลยนะคะก็อย่าลืมนะใครที่แบบให้เก็บเงินปลายทางอ่ะก็เตรียมเงินด้วยนะคะช่วงปลายทางว่าเราต้องมีจ่ายเขาเท่าไหร่ถ้าอยากจะดูของในกล่องสินค้าก็เตรียมมือถือไว้ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยเพราะว่าผู้ขายเขาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าให้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้หน่อยถ้าจะเคลมถ้าจะคืนเนาะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่ามันตรงปกไหมมันยังไงแล้วก็เห็นมีปัญหาเยอะมากเลยเนาะเรื่องของการขายของนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็นิยมให้เก็บเงินปลายทางกลัวไม่ได้ของนั่นแหละแต่พอเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาซะอีกเพราะว่าไอ้บรรดามิจฉาชีพที่มันมาเปิดเพจขายของเนี่ยมันส่งของมาจริงแต่ข้างในมันไม่ตรงปกซึ่งหลายคนก็เห็นกล่องละก็ไม่เปิดไม่แกะไม่อะไรก็ได้ก็จ่ายเงินไปพอจ่ายเงินปุ๊บนะคะเอาแกะทีหลังปรากฏว่ามันได้รับเงินแล้วมันบล็อกทันทีนะไอ้เพจเหล่านี้มันจะบล็อกเลยค่ะไม่ตรงปกนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเพื่อนก็ซื้อต้นดอกเดี๋ยวนะเขาเรียกดอกดาหลามันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นดาหลาสามกษัตริย์เลยมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาวเขาก็จะขายเป็นหัวใช่ไหมมันเป็นเง่าอ่ะนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นใต้ดินเขาก็สั่งซื้อมาเป็นชุดก็คิดว่าน่าจะมีสักสามสีในบ้านมันสวยคนที่ชอบต้นไม้คงจะรู้นะให้มันครบๆเลยก็สั่งซื้อมาเมื่อมาถึงปุ๊บปรากฏว่าเป็นกล่องก็ไม่แกะก็ยังไม่มีเวลาเนาะก็ปรากฏว่าก็โอนเงินไปละของถึงแล้วเก็บปลายทางพอสักพักนึงมีเวลาก็มาเปิดกล่องดูปรากฏว่ามันส่งข่าแห้งๆอ่ะต้นข่าเหี่ยวๆเลยนะคะส่งมาให้3ก้อนโอ้โหอันนั้นก็เสียเงินไปหลายร้อยอยู่นะเขาบอกว่ามันแพงนะดารา3กษัตริย์นะนี่เพื่อนก็บอกว่าอย่าซื้อนะตอนแรกเราก็คิดว่าอยากได้บ้างนะเอามาปลูกไว้รอบบ้านมันดูสวยดีนะคะแล้วมันอากาศชื้นๆอ่ะมันคงจะแบบขึ้นง่ายมากนะดินดีๆนะไม่ต้องใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็ปิดเพจนี้ไปเรียบร้อยหมายถึงไม่ปิดเพจนะเขาคงบล็อกเจ้าเดียวนี่แหละใครที่จ่ายเงินแล้วเขาบล็อกเขาก็ไปหลอกคนอื่นต่อเพจเขาคงยังอยู่นะเพจยังอยู่นะคะพวกนี้ก็ระวังนะที่หลอกๆอันไหนที่มาบ่อยโดยการซื้อแอดยิงแอดมาแล้วมันมาที่เราบ่อยอ่ะอันนั้นให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพการซื้อของออนไลน์คือต้องดูแบบให้ละเอียดละออมากเมื่อของมาถึงก็ต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไม่งั้นมันจะเคลมไม่ได้มันจะส่งคืนไม่ได้นะเขาก็ย้ำนักย้ำหนาเหมือนกันนะบรรดาคนขายก็จะพิมพ์แปะมาให้เลยว่าต้องถ่ายวิดีโอนะไม่งั้นเขาก็จะไม่รับผิดชอบเผื่อว่าจะเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ซื้อของไม่ตรงปกเจอบ่อยมากไม่บางคนเนี่ยนะคะเจอจนชินกับมันละบอกว่าอย่างนั้นแล้วมิจฉาชีพเยอะจริงๆเนาะมาทำมาหากินแบบเนี้ยเยอะมากนะตรงแต่ไม่ตรงของแต่ไม่ตรงปกก็คือส่งอะไรมาไม่รู อย่างต้นไม้กล้วยไม้เราก็เจอบ่อยนะส่งเป็นใบไม้แห้งมาอย่างเงี้ยซื้อกล้วยไม้ส่งเป็นใบแต่กล้วยไม้ถ้าเป็นของจริงนะคะมันต้องเป็นกล่องสำหรับใส่กล้วยไม้แล้วก็จะแพ็คมาอย่างดีต้องอันเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่โดนหลอกซื้อกล้วยไม้เราซื้อเฉพาะตอนที่เขาไลฟ์สดเห็นเป็นแบบเป็นฟาร์มกล้วยไม้จริงๆเขาไลฟ์สดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นของจริงแน่นอนแต่ว่าถ้าไปซื้อแบบโดยที่เราไม่เห็นว่า ขามีของหรือเปล่ามีฟาร์มไหมมีอะไรเงี้ยโดนหลอกนะคะก็เจอมาเยอะเหมือนกันเพราะนั้นก็ฝากนะคะสำหรับคนที่คนที่ซื้อของออนไลน์ทั้งหลายแล้วมีบางประเภทนะเวลาคนดังเขาขายของแล้วก็เปิดเพจใช่ไหมปรากฏว่าไม่ซื้อแต่ไปซื้อกับเพจปลอมแล้วเวลาโดนหลอกเนี่ยก็ไปทวงกับเพจจริงอย่างคุณแพรลี่อ่ะไพวันวรรณบุตรอ่ะเจอบ่อยมากเลยคุณแพรลี่แกขายของหลายอย่างเนาะก่อนหน้านี้ก็ขายทุเรียนขายนู่นนี่นั่นขายกุ้งแห้งขายน้ำพริกขายอะไรของแกอย่างเงี้ยค่ะขายเยอะเลยแล้วเชื่อไหมว่ามีคนไปตั้งเพจปลอมชื่อไพวันเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโอ้โหเยอะจริงๆแล้วคนก็หลงเชื่อสิว่าคิดเวลาจะซื้อก็ไปซื้อกับนี่แหละเพจปลอมแต่สุดท้ายได้ของปลอมหรือไม่ได้เลยโอนเงินแล้วไม่ได้ของมีเยอะแล้วเวลาไปทวงอ่ะเขาไปทวงกับเพจจริงเพราะว่าอะไรไอ้เพจปลอมเนี่ยบล็อกคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วไงเขาไม่เจอแล้วเพจนั้นคุณแพรี่ก็ต้องโอ้โหคุยกับเรื่องเนี้ยชี้แจงกันตลอดนะแม้กระทั่งเพจของเรานะคะขอชี้แจงหน่อย LTM FM 95นะคะเพจของลูกทุ่งหมานครเนี่ยมีใครไม่รู้ไปตั้งเป็นเพจปลอมมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเป็น20 30อ่ะคือเราก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยมีเพจ LTM FM 95เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอย่างเพจนี้มีคนไปตามเรื่องพันกว่าบางเพจก็500กว่าบางเพจก็6คนบางเพจก็3ก็มี103คนเพจนี้622น่าจะ30เพจอ่ะตั้งชื่อเหมือนกับเพจจริงของเราคือ LTM FM 95ถ้าเป็นเพจจริงของคลื่นวิทยุของเรานะคะลูกทุ่งหมานครเนี่ยต้องมีคนติดตาม480,000ณขณะนี้นะคะใต้คำว่า LTM FM 95เนี่ยมันจะขึ้นว่าสถานีวิทยุแล้วก็มีผู้ติดตาม 4.800,000 นะคะนอกเหนือจากนั้นปลอมค่ะแล้วจุดประสงค์ของพี่ๆที่ตั้งเพจขึ้นมาให้เนี่ยเพื่ออะไรยังไงทำไมไม่ตั้งเพจของตัวเองคะพี่เนี่ยน่าจะ30เพจอะตอนนี้ลองเข้าไปดูในชื่อในเพจนะคะมี LTM FM 95เยอะมากนะคะสุดท้ายเจอข่าวสามกษัตริย์ไปคลายแล้วเหี่ยวๆด้วยนะคะไอ้ส่งแบบเหี่ยวมาให้เนี่ยมันหน้าแบบช้ำใจมากนะคะจ่ายเงินไปแล้วไอ้ประเภทที่แบบแถมปุ๋ยอะไรเงี้ยโด่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: กำลังบ่นเรื่องเพจปลอมกันอยู่
1: พวกหลอกลวงพี่หลอกลวง
0: คือยังมีเยอะอยู่ทุกวันอันเนี้ยเราไม่รู้จุดประสงค์ของคนที่ไปตั้งเพจ LTN FM 95เนี่ยประมาณ30เพจเนี้ยเขาตั้งเพื่ออะไร
1: อ๋อหมายถึงเพจปลอมของเราเองใช่ไหมพี่
0: ของเราเลยของเราเองเลยนะคะเขาตั้งเพื่ออะไรแล้วก็ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์นะของเราของจริงก็คือตั้ง 400,000 นะคะผู้ติดตามนอกเหนืออันนั้นไม่ใช่ไ
1: ม่
0: อย่าเข้าใจผิดนะครับไปตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไร
1: นะเพื่อแบบตั้งไว้ชวนชักชวนอยู่อินบ็อกซ์ไปมีคนแบบชวนทำกิจกรรมนะต้องเสีย
0: เงินอะไรที่น่ากลัวใช่ที่น่าห่วงที่สุดเลยว่าเดี๋ยวไปชักชวนให้ไปทำกิจกรรมให้โอนเงินง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าหาทำนะคะมันผิดกฎหมาย
1: ใช่พี
0: ่
1: แล้วที่คนที่คนโดนเยอะเนาะพวกที่น่าเห็นใจสุดอะพวกที่พักอะบางทีแบบจองแล้วก็ไปถึงที่พักแล้วนะไปถึงเขาบอกว่าไม่วันนี้ห้องเต็มนะครับไม่มีชื่อของคุณจามอนนะคะอย่างเงี้ยโอ้โห
0: ไม่มีใช่
1: เงินก็โอนแล้วนะไปถึงที่พักแล้วไม่ได้พักอีกอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเหตุตรงไอ้พวกที่พักพวกโรงแรมโดนใช่
0: ที่โดนหลอกมากที่สุดคือที่กาญจนบุรีกับนครนายกคันนังด้งตอนนี้กำลังดังเลย
1: โอ้
0: เพจปลอมคือก็ทำเหมือนกับเพจจริงมากเลยนะคือไปเอารูปมาสวยงามแล้วคนก็หลงเชื่อว่าเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็คือรอให้โอนเงินไปก่อนแล้วอย่างที่น้องโบ่งบอกไม่ได้ค่ะจริงเพราะว่ามันปลอมของจริงเขาเต็มตลอดเขาไม่เปิดเพจอันนี้เคยเจอ
1: เขาบอกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าให้ขอวิดีโอคอลได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าเป็นที่พักจริงครับเขาจะเราสามารถที่จะแบบก่อนเราโอหรือก่อนเราจองครับเราจะแบบว่าไหนวิดีโอให้พี่ดูหน่อยพาดูห้องพักหน่อยพาดูรีสอร์ทหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมอ่ะมันจะโทรไปแล้วมันจะไม่มันจะไม่ได้เรียลไทม์แบบที่เราต้องการครับพี
0: ่
1: ก็เผื่อไว้พี่ๆถ้าเกิดจะจองก็แบบบอกที่พักหน่อยว่าไหนพี่ขอวิดีโอคอลดูห้องหน่อย
0: ต้องอย่างนั้น
1: ตัวไหนที่พักเขาก็จะให้ความร่วมมือเขาก็จะโอเคพี่ตอนเนี้ย
0: ค่ะจริงเพราะเขารู้อยู่ว่าเขาโดนปลอม
1: ครับ
0: นะคะก็ระวังกันด้วยนะสำหรับเรื่องพี่เขาพี่อะไรนะพี่ชัยเหรอเขาบอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลบ้างเรื่องธรรมดาสู้ๆเพื่อชัยชนะกันต่อไป นักรบโอ้ยไม่อยากรบเลยกับพวกมิจฉาชีพเลยนะพวกนี้มันก็เรียกว่าด้านได้อายอดนะคะค่ะมาดูหลังจากแต่งงานใหม่สดๆร้อนๆเลยพระเอกหนุ่มณเดชน์ค่ะน้องนงล่าสุดไปลงสนามวิ่งเทรลเป็นครั้งที่2สำหรับปีนี้นะคะโอ้โหก็ใครๆก็รู้ว่าวิ่งเทรลมันโหดนะ
1: โอ้ใช่ไหมวิ่งขึ้นเขาไงพี
0: ่ใช่ขึ้นเขาลงห้วยบางทีไปเจอสัตว์ป่าก็มีนะบางคนอ่ะนั่นแหละนักข่าวก็เจอคุณณเดชน์แกบอกว่าการไปวิ่งเทรลครั้งนี้สนุกไปครั้งที่2แล้วปีนี้ไปกับเพื่อนๆก็สนุกดีพากันไปวิ่ง 46.6 กิโลจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขากำหนดว่าเป็น45กิโลแต่ว่ารู้สึกว่าคุณณเดชน์แกวัดของแกเองว่ามันจบที่ 46.6 นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็แถมไปใช้เวลา10ชั่วโมง57นาทีดูสิโอ้โหทำได้หรือเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เขาวิ่งกัน10ชั่วโมง57นาทีนะคะนี่คือจริงๆถามว่าแล้วตั้งเป้าเท่าไหร่บอกว่าจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าไปเรื่อยๆขอให้จดเป็นพอเพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนในกลุ่มที่ไปเนี่ยจ้านะคะคือเขาจะคำว่าซ่ากันเป็นเทรลแรกของพวกมันนี่คุณณเดชน์ก็พูดนี้นะแล้วมันบอกว่าจะไป45ได้ผมก็โอเคถ้าอยากไปก็ไปพอไปเจอของจริงก็เดินกันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยใช้เวลาเยอะหน่อยก็เลยไม่กล้าทิ้งเพื่อนไงเหมือนกับว่าต้องแบกอ่ะเอางี้แต่ก็นับถือน้ำใจเพื่อนนะเพราะมันไม่ง่ายเลยนะสำหรับการไปครั้งแรกแต่ณเดชน์ครั้งที่2แล้วถามว่าแล้วทำไมติดใจไปอีกอ่ะก็บอกว่ารู้สึกมันกดดันในการวิ่งค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่าการวิ่งถนนในระยะยาวมันเป็นผืนป่าสีเขียวมีลมมีวิวมีทิวทัศน์สามารถรักษาจิตใจได้เหมือนเป็นพลังงานที่มอบให้กับเราเวลาอยู่ในเมืองแล้วก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องการที่ได้ไปออกตรงนั้นมันรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้าป่ามากกว่าที่จะไปปิกนิกหรือไปแคมปิ้งนะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ไปวิ่งเทรลเป็นคนที่น่ารักช่วยเหลือเพื่อกูลกันดูแลกันมันมีความเสี่ยงอยู่อย่างเช่นอาจเกิดอาการลื่นบางคนก็เป็นตะคิวนั่งอยู่รออยู่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งผ่านนะช่วยเหลือกันตลอดเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในการวิ่งแบบนี้นะคะถามว่าเนี่ย10ชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่มีถอดใจในระหว่างทางหรอบอกไม่มีเหมือนไปเดินเล่นไปเดินเล่นเลยแค่นานๆเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรเลยก็บอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นธรรมชาติแต่ก็ยากบางสนามผมเชื่อว่าหลายสนามยากกว่านี้อีกเป็น45กิโลแรกในชีวิตเข้าไปในป่ายางสวนยางมีภูเขาสูงขึ้นไปมีวิวแบบสูงมากอากาศดีบางที่ก็มีฝนปล่อยๆด้วยกลับมานี่กินได้แบบไม่กลัวอ้วนเลยครับเพราะว่าเดินไปเยอะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ยอดจริงๆค่ะ
1: เห็นตามโซเชียลเนี่ยนะฮะหลายคนที่แบบไปเจอเกียร์ตอนซ้อมนะเจอณเดชอ่ะแบบเหมือนแกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็ไปแบบคือณเดชเขาก็จะไปซ้อมตามเนี่ยตามต่างจังหวัดอ่ะตามสถานที่ที่จะไปวิ่งกันอ่ะก็จะเจอแบบณเดชถอดเสื้อนะ วิ่งอยู่ตามข้างถนน
0: โอ้โห
1: วิ่งอยู่ข้างถนนเลยอ่ะเขาบอกเขาเจอณเดชน์ได้ทุกที่อ่ะ
0: ฮะ
1: นะคร
0: ับ ยอดนะเจอณเดชน์ได้ทุกที
1: ่เพราะว่าแกต้องไปซ้อม
0: ไงไป
1: แกต้องไปซ้อมอ่ะ
0: เขาซ้อมใช่เขาไปรอบนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวที่บอกเขาพาพี่หมากไปด้วยนะคะถามว่าแล้วชวนไปเหลือเป่าหูยังไงพี่หมากถึงไปบอกอ๋อบังคับมันไปครับมึงต้องไปณเดชน์บอกงี้นะก็ถามว่าแล้วเพื่ออะไรล่ะก็บอกนี่ไงไปสนุกกันบังคับนะคะไปก็ไปก็บอกว่าเขาเห็นผมไปครั้งที่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าดีว่าเราอยากไปด้วยนะคะถามว่าแล้วจบที่45กิโลเหมือนเราไหม10ชั่วโมงกว่านะเขาบอกว่าเขาชอบเหมือนกันเพราะว่าหมากนี่ก็ผ่านไอ้นี่ล่าสุดก็คือไฮร็อกเนาะ
1: อ๋อ

0: อาไปวิ่งเทรลไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเนาะก็ดีนะใครจะทำจะเรียนแบบอะไรพวกนี้นะก็น่าจะได้นะ
0: โอ้โหจะ40กว่าโลนี่มันต้องแข็งแรงจริงนะพี่นะ
1: ต้องมากมากเลยเนาะ
0: ยิ่งกว่ายิ่งกว่ามาราธอนอีกนะพี่โอ้โห
1: ยิ่งกว่าเพราะว่านี้คือขึ้นภูเขาด้วยอย่างบ้านพี่เขาเรียกควนอ่ะคือต้องขึ้นไปแบบจุดสูงสุดอ่ะคือก็คือเดินอยู่บนควนนั่นแหละนะคะแต่บรรยากาศอะดีจริงค่ะ
0: ครับ
1: เนาะลองดูนะลองดูเผื่อมีเวลา10 ชั่วโมงนะคะ
0: เนี่ยก็ว่าจะเริ่มแบบมีเพื่อนชวนแบบเอาแค่แบบมินิมาราธอนอะไรอย่างเงี้ย5 โล
1: เอามินิก่อนเออ
0: 5 โลคุณณเดชเขาไป40กว่าเราบอก5 โล
1: 5 โลมินินี่ก็เคยแล้วเกือบเดินไม่ถึงเหมือนกันเออมันเหนื่อยจริงนะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเหนื่อยมากค่ะขอบอก
0: โหนะครับ
1: ค่ะต้องคิดอย่างดีไม่งั้นเป็นภาระกับหน่วยกู้ภัยแอมบูเลน
0: ซ์เออบางทีเรานึกว่าโอ้ย5 โลแค่เริ่มต้นเนาะใครก็ทำได้แต่พอวิ่งจริงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง
1: ลองดูนะคะเป็นภาพน่ารักมาฝากกัน
0: เออครับผม
1: ค่ะ
0: มาดูชีวิตความรักของเสดาลิงนะพี่แกมาออกรายการนะเออไม่ค่อยมีใครรู้ประวัติชีวิตความรักของแกนะฮะเออแกบอกว่าเนี่ยแกได้คบกับภรรยานะ20 ปีมาแล้วนะครับนี่
1: จ
0: ะบอกว่าถึงเราจะไม่หล่อไม่รวยเลยนะเขาบอกว่าตอนนั้นที่จีบภรรยาคนนี้เนี่ยคู่แข่งเป็นเศรษฐีนะเออแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับภรรยาของพี่เสนาลิงนี่เป็นลูกคุณหนูนะเป็นลูกคุณหนูนะครับแล้วก็ตอนจีบอ่ะมีนักธุรกิจโรงแรม5 ดาวนะเออมาจีบนะ
1: มาเป็นคู่แข่งนี้เหรอ
0: จะเป็นคู่แข่งนะครับเราเป็นประเภทแบบดาราเขาบอกว่าแบบหาเช้ากินข้าวอ่ะแต่คู่แข่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่เจ้าของโรงแรม5 ดาวโอ้สุดท้ายเนี่ยนะฮะวันแต่งงานเนี่ยเขาบอกแกไปยอมไปกู้เงินเลยนะไปกู้เงินเพื่อมาแต่งงานนะฮะโอ้โห
1: เออตอนนั้นแกยังไม่รวยหรอ
0: ตอนนั้นก็20 ปีที่แล้วพี่ก็ยังแบบว่านะเป็นพ
1: ิ
0: ธีกรเป็นอะไรเงี้ย
1: ย
0: ัง
1: ไม่เหมือนปัจจุบันนี
0: ้ใช่ใช่นะครับก็เปิดเส้นทางความรักกับภรรยาของคุณมดนะครับในรายการคุยแซ่บโชว์นะเขามาออกรายการนะเออก็ไม่ค่อยมีใครเคยรู้เรื่องราวนะครับเขาไปถามว่าแล้วไปเจอกันได้ไงเมื่อ20 ปีที่แล้วนะครับโอ้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเขาเนี่ยทำร้านมอเตอร์ไซค์ขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปถึงภรรยานะเขาเนี่ยภรรยาเนี่ยเขาเป็นดีลเลอร์อยู่เป็นดีลเลอร์ขายมอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่นะครับก็เลยมีโอกาสเขาเนี่ยตัวพี่เสนาลิงเนี่ยไปเป็นพิธีกรนะงานหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ก็โอ้โหปิ๊งเลยเจอแล้วปิ๊งเลย
1: ชอบเลย
0: เจอแล้วแบบชอบเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยภรรยาเขาอยู่เชียงใหม่พอทุกครั้งที่ไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องนัดขอเจอหน่อยนัดกินโงกินข้าวอะไรอย่างงี้นะครับเออนะตอนนั้นนะก็เริ่มสารสัมพันธ์นะครับเริ่มจีบผู้หญิงคนนี้นะครับนะแล้วก็เขาบอกตอนนั้นเนี่ยคุยมีคนคุยอยู่นะพี่เสนาลิงเนี่ยนะโอ้คุยอยู่3 คนนะแต่พอเริ่มมาคุยกับคุณมดเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาเลิกคุยกับทุกคนเลยนี่เขาหันมา
1: คนเดียวเลย
0: คนเดียวเลยจริงจังกับทางคุณมดนี้คนเดียวเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนกับเจอคนที่ใช่แล้ว
1: เจอคนที่ใช่แล้วไม่คุยกับใครละ
0: แต่เขาบอกว่าแต่อุปสรรคมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่า1อย่างที่บอกเขาเนี่ยเป็นลูกคุณหนูพ่อแม่เขาดูแลมาอย่างดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เขาไม่ค่อยปลื้มคุณลิงเท่าไหร่

0: อ๋อ
1: นะครับเออตอนไปเจอครอบครัวครั้งแรกเนี่ยนะฮะนะคุณพ่อเนี่ยพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยชวนดื่มก่อนเออผู้ใหญ่เขาคงมีวิธีแล้วว่าเขาคงอยากจะรู้ว่าถ้าดื่มแล้วมันจะพลาดมาแล้วมั้ยอย่างนั้นนะ
0: มันคงหลุดแน่ๆ
1: เออครับพวกพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ชวนไปนั่งดื่มก่อน
0: ลองไปดูสิ
1: เขาก็ชวนนั่งดื่มนะอ๋อกินได้นะดื่มดิดื่มเลยเนี่ยเหมือนเขาจะลองใจเขาจะดูใจว่าแบบเป็นคนหนึ่งเมาบายไหมสองเวลาเมาแล้วมันหลุดอะไรออกมาบ้าง
0: ใจใจคอเป็นยังไง
1: เขาให้ดูตอนเมาใช่ไหมล่ะเมาแล้วมันก็จะจะได้รู้ว่าเป็นคนยังไงจะให้คบกับลูกเขาต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็นั่นแหละเป็นวิธีลองใจเขาบอกเป็นวิธีลองใจนะครับของคุณพ่อนะฮะ
0: ว่าที่ลูกเขยตอนนั้น
1: ใช่นะครับสุดท้ายเขาบอกว่าตอนที่เกณฑ์แต่งงานยุคก่อนพอดาราแต่งงานเนี่ยมันโอ้โหขึ้นด้านหนึ่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับขึ้นด้านหนึ่งเป็นข่าวทั้งไทยรัฐเดลินิวข่าวสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันแต่งงานนะครับก็ถือว่าแต่งแบบสายฟ้าแลบแต่งแบบสายฟ้าแลบนะครับพี่ดิงบอกว่าเนี่ยดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคนจะแต่งงานเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องน่าอายนี่แกไปกู้มานะ
0: ไปกู้มา
1: เพื่อมาแต่งงาน
0: โอ้โหสุดยอด
1: ไม่ว่าจะสินสอดไม่ว่าจะจัดงานแต่งนะครับนะสุดท้ายแล้วก็แกก็จะสื่อบอกว่านะสาเหตุที่ทำให้คบกันมาแล้วก็เอาชนะใจฝ่ายหญิงได้ก็คือการเป็นคนดีแล้วก็สม่ำเสมอต้นเสมอปลายนะครับก็เลยทำให้อยู่กันมาได้ถึงตอนนี้20ปีครับความรักของพี่เสนาดิ่งกับภรรยานะครับพี่มดนะครับ
0: นี่เอง
1: ครับ
0: มีลูกสาวสวยเจ๋งหนึ่งคนรู้สึกเรียนต่างประเทศด้วยนะน้องนกยูงอ่ะชื่อน้องนกยูง
1: น้องนกยูงน้องนกยูง
0: นกยูงเนี่ยก็โตไปเรียนต่างประเทศคนเดียวได้แล้วอ่ะ
1: ครับครับ
0: ชีวิตของคนหนึ่งเนาะแต่เจนนาริงก็เอาดีทางพิธีกรเนาะ
1: ใช่ก็เป็นพิธีกร
0: มีงานแสดงบ้างนิดหน่อย
1: ครับผม
0: ค่ะเนาะฟังไว้ตัวกีฬาวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างล่ะเนี่ยกีฬาต่างประเทศของไทยอ๋อเรื่องวอลเลย์บอลสักนิดนึงนะคะเพราะหลายคนก็ยังเกาะติดอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันเมื่อวานสิเป็นวอลเลย์บอลหญิงพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินทิเวชั่นคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ฟิลิปปินส์นะคะเราเนี่ยส่งระดับดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะไปเจอกับทีมสโมสรของฟิลิปปินส์นะคะ
1: เขาชุดใหญ่เราต้องเตรียมเอเชียนเกมส์เนี่ยพี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ส่งอีกชุดหนึ่งแต่ก็เรียกว่าชุดผสมอะแต่ว่าชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะนี่แหละที่โค้ชออสบอกว่ากว่าจะเราไปโอลิมปิกอะเผลอๆนี่นะคะอาจจะต้องมีการมาคลักกันเพื่อที่จะดูว่าใครที่แบบเจ๋งมากๆนะคะกว่า2ปีเนี่ย2028ใช่ไหมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเด็กทีมดาวรุ่งชุดนี้นะคะเก่งมากทั้งเรื่องการบล็อกและทำแต้มปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นฝ่ายเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะทิ้งห่าง2-0เซตนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ก็คว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จนะคะนี่ค่ะเอาชนะไปได้เมื่อวานนี้แล้วโอ้ดูเหมือนกับชุดทีมชาติชุดใหญ่เลยเพราะว่าหน้าตาเลยก็คล้ายกันแล้วมาแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะเหมือนกับว่าถอดแบบกันมา
1: โอ้
0: เนี่ยไม่ปั้นมาแบบเดียวกันเลย
1: ส่งชุดสำรองไปก็ไม่เขินไม่อายนะ
0: ไม่เหลือเลย
1: น้อย
0: เป๊ะเลย
1: อย่างน้อยก็ทำผลงานได้ดี
0: เป๊ะมากเป๊ะมาก ก็อีก2ปีแสดงว่าเรามีทีมวอลเลย์บอลแบบทีมแข็งๆอยู่2ทีมด้วยกันนะเนี่ย
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ส่วนชุดใหญ่ตอนนี้ก็เก็บตัวแล้วนะครับอยู่ที่นะญี่ปุ่นนะครับเตรียมลงชิงเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเอเชียนเกมนะฮะส่วนชิงแชมป์เอเชียของฝ่ายชายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เราเข้ารอบ8ทีมนะครับไปเจอคู่แข่งนะฮะอย่างไต้หวันนี
0: ่
1: ถ้าดูชื่อชั้นเราก็มีลุ้นนะมีลุ้นเข้าทะลุเข้าถึงรอบรองนะนะครับนะก็ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะครับกับทีมนักวอลเลย์บอลนะมือเซตกับตันทีมนะครับฟลุกบุญยฤทธิ์นี่นะฮะก็เขาบอกว่าเราจะไม่ประมาทนะครับเราจะไม่ประมาทไต้หวันนะฮะแล้วเราก็จะพยายามนะเกมกับไต้หวันมีความหมายมากทุกคนอยากชนะนะครับแต่ว่าแต่ละแมตช์เนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะแต่นี้ก็อยากจะพาน้องๆไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับตามเชียร์กันด้วยนะครับวันนี้แล้วนะครับ 11:30 นะไทยจะเจอกับไต้หวันนะครับหรือว่าไชนีสไทเปนะฮะก็เป็นการลงเล่นนัดสุดท้ายอ๋อแล้วลงเล่นสุดท้ายเพราะว่าเราเนี่ยเข้ารอบ8ทีมอยู่แล้วเข้าแล้วแน่นอนแล้วนะครับก็คือเล่นให้มันครบตามกำหนดครบตามกำหนดแล้วเดี๋ยวรอบ8ไปดูกันว่าเราจะไปเจอใครเดี๋ยววันนี้จะรู้แล้วครับว่าเราจะนะจะไปเจอคู่แข่งแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามเชียร์ด้วยนะครับวอลเลย์บอลชายไทยชิงแชมป์เอเชียนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็น้อยใจเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกอะว่าแบบคนจะเชียร์คนจะเชียร์ผู้หญิงมากกว่าเนาะ
0: เออเป็นเวลาไม่ต้องน้อยใจทำคะแนนดีๆไว้
1: เออ
0: นะเดี๋ยวคนก็ตบมาเชียร์เองแหละเออก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสีสันนะสำหรับทีมสาวไทยนะหลายปีมาแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: เออต้องยอมรับตรงนั้นนะคะหลายแมตช์หลายเกมคนไทยมีความสุขกันมากเลยค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา

0: ไปดู
1: การเมืองการเมืองการอะไรบ้างไหมช่วงนี
0: ้มีอะไรนะครับพี่
1: ค่ะการเมืองก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าสภาเมื่อคืนนี้ก็รอบดึกก็มีเดือดอยู่นิดนึงนะอภิปรายกันเรื่องงบเรื่องอะไรเนาะก
0: ็
1: มีอยู่ช่วงนึงก็ไม่ได้เห็นนานพอสมควรละคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับงบแต่ละกระทรวงนะคะก็เป็นการประชุมสภาเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในเรื่องของงบแต่ละกระทรวงนะแล้วก็ช่วงดึกเนี่ยจะเป็นเรื่องของมาตรา18กระทรวงพลังงานพอดีคุณอาภิสิทธิ์ก็ลุกขึ้นอภิปรายว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยณปัจจุบันนี้นะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและประเทศเลยอือเอาตรงๆที่คุณอาภิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้นะไม่ตรงปกตามโฆษณาแกพูดอย่างนี้เลยบอกว่ากระทรวงพลังงานตอนนี้ไม่ตรงปกตามโฆษณานะเพราะว่าพูดจะมาตลอดนะเรื่องน้ำมันเรื่องไฟค่าน้ำมันสูงคือไม่ได้เพิ่งเจอนะในอดีตก็เจอสูงกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็รัฐบาลก่อนหน้าก็จัดการน้ำมันดีเซลได้ดีกว่านี้แต่วันนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดคือจากเดิมที่รัฐมนตรีเคยบอกว่าครั้งนี้จะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่พร้อมจะให้นายทุนหรือกลุ่มทุนพลังงานธุรกิจใหญ่มาแบกรับภาระเผชิญกับรัฐบาลและนำมาช่วยประชาชนครั้งแรกก็เห็นว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วเอ้ายังไม่มีอะไรเลยรัฐมนตรีบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เอาไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาหมื่นกว่าล้านแต่ต้องอย่าลืมว่าไปดูข้อเท็จจริงในวันนี้นะโรงกลั่นกำไรเท่าไหร่สรุปที่พยายามคิดมานั้นเนี่ยดูตารางทุกวันคุณอภิสิทธิ์บอกดูตลอดผมดูแล้วเอายังใช้หลักเหตุผลของเครื่องหลักผลการตอบแทนของโรงกลั่นต้องไม่ลดใช้สูตรแบบนี้ไม่คิดที่จะให้ไปรวมกับธุรกิจมาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับประชาชนเลยหรือนี่คือเรื่องน้ำมันส่วนค่าไฟก็เหมือนกันชัดเจนว่าในภาวะผันผวนแบบนี้ปรับเปลี่ยนสูตรค่าไฟแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอาแล้วเอาเงินมาจากไหนมันยังไม่ชัดเจนไม่อะไรเลยเนี่ยคือเหตุผลที่รับไม่ได้ก็เลยบอกว่ายังไม่ตรงปกนะคะเมื่อเช้าตีห้าก็ขึ้นมาค่ะน้องดงน้ำมัน
0: ช้าผม80 สตางค์ดีเซล
1: 10 สตางค์กับ 80
0: ใช่ดีเซล80แล้วเบนซิน70ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะใช
0: ่นี่เป็นว่าดีเซลเขาบอกจะแตะ40 บาทนะ
1: เฮ้ยเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมนี่หลายคนเนี่ยขับรถไปไหนมาไหนอ่ะก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะเดี๋ยวนี้ก็จะบอกเฮ้ยจะไปงานศพไหมเนี่ยงานศพอยู่เมื่อวานนี้แถวบ้านเนาะมีงานศพอยู่ที่อำเภอเหนือคลองมันก็ไม่ไกลจากนครเนาะคนบอกว่าเฮ้ยโอนเงินทำบุญดีกว่าว่ะเพราะว่าเติมน้ำมัน1,000อ่ะมันไปได้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนี่ยถึงนะเดี๋ยวนี้ก็คือถึงนี้แล้วนะ
0: ครับหัวพันหนึ่งพันหนึ่งยังไม่เต็มถังแล้วไม่เต็มใช
1: ่ไหมไม่เต็มได้ครึ่งหนึ่งได้ค่ะก็เลยบอกว่าเอาไอ้ที่เติมน้ำมันพันหนึ่งอ่ะโอนทำบุญดีกว่าโอ้ยจริงจริงเดี๋ยวนี
0: ้
1: โอ้นี่แหละสภาพปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องจริง
0: เนาะก็หนึ่งในมาตรการที่จะออกมาช่วงปลายปีนี้ไปดูพี่สีอัปเดตยังฮะเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับ
1: ยังค่ะ
0: อ๋อก็เมื่อวานนี้ออกมาแล้วนะครับที่เป็นการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวกันปลายปีนะครับรัฐบาลจะให้ลงทะเบียน1-25 ตุลาคมเดือนหน้านะครับผ่านแอปเป๋าตังนะเราก็เริ่มใช้สิทธิ์กัน1 พฤศจิกายนนะครับมาตรการเนี่ยครั้งนี้จะไม่ออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นการรัฐบาลช่วยออก1,500 บาทต่อคืนคุณจะไปจองโรงแรมระดับจะ 3,000 5,000 หมื่นนึงก็แล้วแต่แหละนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายให้แค่1,500 บาท1,500นะฮะเหมือนถ้าเกิดใครไปเที่ยวแบบไปเที่ยวโรงแรมที่แบบสมมติไปนอนแคมป์ไปนอนเป็นเต็นท์2,000อย่างเงี้ยเราก็เท่ากับได้จ่าย500เองนะ
1: ค
0: ่ะนะครับถ้าไม่ได้แบบว่านอนแบบ4 ดาว 5 ดาวอ่ะนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลจะนอกจากสนับสนุน1,500 บาทแล้วเนี่ยจะเป็นกิจกรรม นะครับในรูปแบบของคูปองอันนี้ 50% ให้ไปใช้ก็คือร้านอาหารร้านนวดร้านสปาอะไรพวกนี้นะครับจะมีคูปองให้ลด 50% ให้เอาไปใช้ไปใช้กินข้าวไปใช้นวดไปใช้อะไรพวกนี้ด้วยมันก็จะเป็นค่าโรงแรมบวกค่ากิจกรรมนะครับก็เริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมแล้วก็ใช้จริง1พฤศจิกายนนะครับสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสปีนี้เป็นแบบนี้ครับพี
1: ่เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าเนาะ
0: เดือนหน้าเปิดลงทะเบียนแล้วก็ใช้ตั้งแต่1พฤศจิกาเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: พวกขอเที่ยวใครที่รอจองโรงแรมก็จะได้ทราบติดกันครับ
1: 1,500 เหรอ
0: แจกส่วนลด 1,500 ใช่พี
1: ่ต้นได้โรงแรมหรูเลยนะ
0: ก็โอเคสมมติ4,000 แล้วก็จ่ายแค่ 2,500 อะไรอย่างเงี้ย
1: โร
0: งแรม
1: โอเคเลย
0: รับช่วยจ่าย 1,500 ครับผม
1: เดี๋ยวลองดูกันค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ เพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับผม

0: นิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulsar
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ใช้ตาฉลากทองไง
5: เหม
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตรา

0: ิมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายฟืนไฟที่บ้านติดกันให้ดีนะครับเมื่อคืนตีสองครึ่งที่สีแถวบางซื่อนี่เองนะครับซอยวงสว่าง19ไฟไหม้บ้านนะครับคนแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอดนะดีว่าหนีออกมาได้ทันนะครับไม่พบผู้ติดขังนะแต่ว่าบ้านสองชั้นเนี่ยถูกไฟไหม้หมดเลยนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายเหมือนกับประทัดหรือระเบิดมันบึ้มตึ้มตึ้มขึ้นเนี่ยนะฮะสองครั้งแล้วไฟก็ปะทุขึ้นมาเลยนะครับมีผู้สูงอายุอยู่หนึ่งคนในบ้านนะครับก็ยังดีที่ตื่นแล้วก็วิ่งออกมาทันนี่แหละตอนนี้ตำรวจเขากำลังหาสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับว่าเกี่ยวกับพวกแก๊สหุงต้มแก๊สรั่วหรือว่าหรือไฟฟ้าลัดวงจรนะครับนะก็ฟังหน่อยวันนั้นเนี่ยที่บ้านผมนะผมเดินลงจากบันไดบ้านลงมานะกลิ่นแก๊สทำไมมันมีกลิ่นแก๊สเหมือนมีคนนะไปเช็ดเตาแล้วมือไปโดนพี่สีมือไปโดนกับแก๊สมันหมุนหมุนอยู่แต่ไฟมันไม่ติดนะแต่ว่ามันหมุนเปิด
3: อย่างเงี้ยน่ากลัว
4: อันตรายนะ
3: ใช่ค่ะ
4: บอกที่บ้าน
3: เราต้องปิดถังเนาะ
4: ต้องปิดถังแล้วก็
3: ปิดถังดีกว่าเวลาเราทำกับข้าวเสร็จอะปิดถังเลยดีกว่า
4: ใช่แล้วเราไปเช็ดเตาแต่บางทีแบบมือมันไปโดนไปหมุนโดน
3: ไปโดน
4: โอ้นะครับต้องระวังตัวนะครับ
3: ใช่